90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101 เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม่
1: เพลงที่อยู่ในโปรเจกต์พิเศษของ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ90มิวสิกมาแรงนะครับแมนมณีวันนะครับพาเพลงนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับกับเพลงโหพ่อห้างครับแล้วก็พี่ๆแท็กซี่เตรียมพบกับแมนมณีวันได้เลยกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับพบกับทีมดีเจนะครับแล้วก็แมนมณีวันรวมไปถึงไปรับประทานอาหารร่วมกันนะครับลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและรางวัลละ 1,000 อีก10รางวัลด้วยนะครับพี่ๆแท็กซี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ iTunes รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับขอบคุณคุ้มพลังใหม่แบตเตอรี่ไอทินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตัวหานฟ้าและปั๊มน้ำมันซัสโกครับ
2: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ฝนตกบ่อยๆนะครับหลายคนประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจอาการคันยุบยิบเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราบางทีสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นไงก็เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะครับผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื่นขึ้นอีกด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แล้วก็พิมพ์คำว่า Best Health ได้เลย
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
6: ็ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช็อปปิ้ง
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
8: ดูแลผมสวยอย่างมืออาชีพต้องเซตนี้เลยนะครับเซตของแคบิลแคราตินนะครับใน1เซตนี้จะมี5อย่างด้วยกันนะครับแชมพูแคราตินครับทรีทเมนต์แคราตินเซรั่มแคราตินลีฟออนแฮร์แคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับ1ชุดนี่มี5ชิ้น695ครับนี่คือราคาปกติครับแต่ว่าราคาพิเศษจะอยู่ที่550นะครับนอกจากจะมีแชมพูมีทรีทเมนต์มีเซรั่มต่างๆแล้วนะครับยังได้เสื้อไปด้วยเป็นเสื้อรูปดีเจน่ารักน่ารักนะครับแถมให้เลย550นะเซตนี้0923524446โทรได้เลยนะครับ

พี่น้องชาวโรงงานฉันทนาที่รักทุกคนนะครับพบกับกิจกรรมฉันทนาชะชะชะนะวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ที่บริษัทสวาลอฟสกีเมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดนะครับพบกับเต๋าภูศิลป์นี่น้องเต๋าน้องเต๋าขอบคุณด้วยนะครับดีคอลเจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์วิวเคราตินนะครับ5ม้าโอสดพูดจำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปครีม2ครับยาจุดกันยุงตราหารฟ้าและยาแก้ไอตราประเชสูตรผสมมะขามป้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดติดต่อช้างไทยได้เลยนะครับ029745720จ้าสวัสดีเฟสไลท์ทุกคนด้วยนะจ๋าวันนี้วันคล้ายวันเกิดแม่น้องฟ้านะHappy birthday to you นะครับมีความสุขมากมายขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตตลอดไปเลยนะ Happy birthday to you Happy birthday

จำกันบ่ได้กะจำกันได้บ่วันนี้ก็มีสมาชิกใหม่เข้ามาทักทายกันอยู่นะในเฟซไลฟ์ของเรานะครับจำได้อยู่จ้า

0: ปาวลีพรพิมลนะฮะพรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาวนะครับคุณชลวันถามมาว่าไม่ไปพัทยาเหรอพัทยานี่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเมื่อก่อนนี้เลยนะครับสมัยวัยรุ่นแล้วก็ไม่วัยรุ่นนะฮะก็ใช้ชีวิตอยู่พัทยานานมากสลับกันอยู่กรุงเทพบ้างอยู่พัทยาบ้างเมื่อก่อนนี้นะครับศรีราชาที่บ้านนี้อยู่น้อยมากเลยนะเอาจริงๆเกิดศรีราชาแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ศรีราชาน้อยมากเลยนะเดี๋ยวอยู่กับดีเจออยต่อนะครับผมเจอกันวันจันทร์นะฮะเสาร์อาทิตย์ก็คิดถึงกันบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวจะรีบไปเลยครับพัทยาต้องไปจองต้นมะพร้าวแล้วนะครับเวลคัมทูไทยแลนด์นะช่วงนี
1: ้90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจหลายเรื่องให้ติดตามนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้านและต่อที่3พิเศษ
6: แรงทุกทางแล้วก็มีตังค์เหลือ

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับที่เร่งหารือและก็ปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ส่วนที่กระทรวงมหาดไทยนะครับทนายตั้มร้องตรวจสอบการใช้จ่ายของมูลนิธิการจอมพลังและอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: วันนี้นายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งแรกที่ทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ 8:30 นซึ่งต้องติดตามประเด็นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ควบคุมกิจการ Data Center ขณะที่เวลา 9:00 นคณะทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะมีพิธีมอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย11:00 นที่กระทรวงมหาดไทยทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นคำร้องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ตรวจสอบการดำเนินการการบริหารเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เวลา13:30 นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเจเศษไทยเศษเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณการกุศลและเครือข่ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทเริ่มวันนี้เพิ่มทางเลือกการออมของประชาชนโดยดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นนะครับปภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

จบแบบเท่ๆต่อเนื่องจากใส่ว่าสังขาวจิมมี่สิทธิพลนะคะอายแพ้ขาวหรือเจ้าลำเอียงค่ะไอดินอภินันแล้วก็รอรักใต้ต้นกระโดนอยู่นะคะจากพี่เสด็จค่ะคุณผู้ฟังฮิตทุกเพลงที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราเลยนะคะคุณผู้ฟังในเช้าวันศุกร์ค่ะ4กันยายนนะคะวันศุกร์นี้ก็จะเป็นวันที่มีความสุขสดชื่นกันนิดนึงโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆนะบางคนก็แบบว่าโอ้โหละลาเลยนะคะได้หยุดงานต่อเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าบางอาชีพนี่ก็เสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดนะคะแต่ว่า90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไม่ว่าจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าทำงานจันทร์ถึงเสาร์หรือทำงานทุกวันนะเพราะว่าเราอยู่24ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังมี90เป็นเพื่อนค่ะจะฟังทางวิทยุ FM 90.0 MHz หรือว่าผ่านแอปก็ได้ช่างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบเลยค่ะส่งพี่ไกรสอนกลับบ้านเรียบร้อยอยู่ต่อกับ DJ ออยยาวไปจนถึงเที่ยง

0: นุ่มมีซอนะคะกับอัปสราหลงฟ้าค่ะต่อเนื่องจากเจ้านางเอ๋ยเบียร์พร้อมพงศ์022807127นะคะ SMS 4689990นะคะอยู่ด้วยกันกับ DJ ออยค่ะแวะมาทักทายกันในวันศุกร์สดชื่นแดดสดใสแต่เช้าเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือร้อยละ60นะคะมากสุดคือภาคอีสานค่ะร้อยละ70ของพื้นที
1: ่ Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: เลี้ยวค่ะเลี้ยวค่ะเลี้ยวจอดเอียดนะคะที่ปั๊มน้ำมัน Sasco นะคะสมาชิก Smart Member สมัครง่ายๆสะสมคะแนนเติมน้ำมัน1ลิตรรับ1คะแนนไปเลยค่ะแลกส่วนลดน้ำมันทองคำและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเติมครบ 1,000 บาทรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตรติดรถเอาไว้เลยค่ะใช้บัตรเครดิต KTC 1,200 บาทนะคะก็รับเพิ่มอีก1ขวดไปเลย449คะแนน KTC Forever แลกส่วนลดได้50บาทแต่ถ้าเป็น899คะแนนคุณผู้ฟังก็แลกส่วนลดได้100บาทเลยนะจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: เมื่อวานนี้น้องใบเฟิร์นสุธยาแวะมาพูดคุยกันในห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยนะคะน้องใบเฟิร์นก็บอกว่าเพลงแรกๆนะคะที่ฝึกร้องกับการเป็นนักร้องตัวน้อยๆตอนนั้นอายุ9ขวบคือเพลงนี้ด้วยเลยนึกขึ้นมาได้คิดถึงขึ้นมาได้ว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากคุณผู้ฟังรอยแผลเป็นนั่น

0: ในช่วงเวลาเพลงคิดที่คิดถึงขอบคุณด้วยกับยาขมเมตราใบห่อนะคะสนับสนุนในช่วงนี้แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะเพลงคิดที่คิดถึงสุดสัปดาห์ก็ฟินไปกับพี่ดีเจออโต้เลย6โมงเช้าจนถึง10โมงเช้าที่90ลูกทุ่งรักไทยรับรองว่าฟังเพลงอย่างมีความสุขในเช้าวันเสาร์อาทิตย์อย่างแน่นอนค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเมตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายสุดปังขนาดนี้กว่า300ล้านซองนะคะเขาผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันด้วยค่ะถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมนะคะเป็นทรีทเมนต์ผมที่แนะนำค่ะหมักบำรุงหลังสระกลิ่นหอมมากๆเลยนะผมนุ่มเงางามของแท้ต้องชื่อนี้กรีนไบโอเท่านั้นค่ะส่วนใครทำสีผมนะคะแนะนำเป็นสูตรโกละกันเนาะเป็นซองสีส้มทองค่ะต้องมีสีน้ำเงินที่หน้าซองเท่านั้นนะคะก็จะช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียผมดูสีสวยสดใสนะคะกรีนไบโอหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาจะพาคุณผู้ฟังไปโคราชบ้านเองเด้อ
1: เล่าข่าว90
2: เตรียมกรี๊ด3ลูกทุ่งเสียงดีที่ผ่านเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศชิงช้าสวรรค์อาร์มวุฒิพัฒน์เต้นพิชยาและใบบัวพรชนกเตรียมขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ครั้งแรกพร้อมโชว์พิเศษเอาใจแฟนๆ4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่มเที่ยงวันชมฟรีตลอดงานค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
2: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
4: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
5: ฟุตฟิตฟุตฟิตว่าจะเป็นยุงทาหารฟ้า
2: หนีแล
3: ้
2: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงทาหารฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
7: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
3: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: กราบย่าโมช่วยเสริมชีวิ
11: ตสวัสดีค่ะใบเฟิร์นสุทธิยาค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของใบเฟิร์นนะคะกับสาวโคราชขาดรักนะคะเสาร์นี้อย่าลืมมาพูดคุยกันนะคะที่แชทชาร์จโชว์90ลูกทุ่งรักไทยแล้วมาฟังกันนะคะ
12: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: มอบเป็นพิเศษสำหรับสาวโคราชนะคะที่ยังขาดรักอยู่นะคะเพลงใหม่ล่าสุดจากใบเฟิร์นสุธิยาเมื่อวานแวะมาที่ช้างไทยของเรานะคะพูดคุยในห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยแฟนๆไปชมย้อนหลังได้นะคะถ่ายทอดสดที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แฟนเพจข่าวลูกทุ่งแล้วก็แฟนเพจลูกทุ่งออนไลน
1: ์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: พรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะก็ติดตามฟังได้เลยนะคะการสัมภาษณ์พูดคุยกันค่ะกับใบเฟิร์นสุธิยาถึงเพลงนี้นะคะในช่วงแชทช้าโชว์ของเรา10โมงเช้าก็ติดตาม10อันดับเพลงดังกันก่อนได้ฟังเพลงฮอตๆนะคะทั้ง10เพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราเลยค่ะเมื่อคืนนอนนะคะคุณผู้ฟังหลับฝันไปค่ะฝันว่ามีแฟน

0: นะคะไม่ใช่สิ้นปีอีก2ปีข้างหน้า นัดเมลิสาฝันว่ามีแฟนจ้า022807127นะคะ SMS 4689990ทักทายยามเช้าวันศุกร์ฟังอยู่แก่งคอยครับผมท้องฟ้าแจ่มใสแดดเริ่มทำงานแล้วนะคะดวงอาทิตย์นี้ขี้เกียจไปหลายวันอยู่ใช่ไหมคะคุณพ่อน้องทิวส่งข่าวมาสุขสันต์วันเกิดแม่น้องฟ้าด้วยจากพี่ทิวานะคะสวัสดีคุณปุ้ยพงเพชรบอกว่างามวงวานฟ้าโปร่งเลยค่ะพี่ขนองจากสมุทรปราการลบเบอร์ลบใจของมดด้วยนะคะคุณฟังน้องมดอุบลมณีจ้า
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: หันฟ้านะคะคุณผู้ฟังฟ้ากล่องมีค่าฟ้ากล่องธรรมดาธรรมดานี่แหละนะอาจจะกลายเป็นทองคำแท่งนะซึ่งตอนนี้ราคากำลังพุ่งอยู่นะคิดดูสิคะว่าเดี๋ยวเราจับรางวัลกันราคาทองคำแท่งจะพุ่งไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอยากให้แฟนๆทุกคนโชคดีได้ทองคำแท่งไปใครจะได้ไปแล้วไปเก็บเอาไว้นะคะเพิ่มมูลค่าในวันข้างหน้าหรือจะนำไปใช้ปลดภาระหนี้สินใดๆก็ตามแต่ได้หมดเลยนะคะหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ตัดฟ้ากล่องออกมาเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังแล้วส่งมาได้เลยตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224หมดเขตสิ้นเดือนนี้อย่าช้า20วันเท่านั้นเองจะหมดเขตแล้วค่ะรีบส่งเลยเดี๋ยวจะลืมนะคะโอกาสทองจะลอยละลิ่วละลิ่วหลุดมือไปเพราะฉะนั้นวันนี้ซื้อหานฟ้ามาตัดฝากล่องเขียนแล้วส่งได้เลยไม่ต้องรอแล้วค่ะขอให้โชคดีทุกคนกับหานฟ้านะคะ
2: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
1: สายด่วนอย1556
3: ผลิตภัณฑ์สดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: แผลสดแผลเปิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: 3รุ่นนะคะของแบตเตอรี่จากไอชินมั่นใจได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพมั่นใจทุกเส้นทางค่ะ SMF EFB และ AGM แบตเตอรี่สอบถามเพิ่มเติมหาซื้อได้เลยตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะคะกับคุ้มพลังใหม่ที่มั่นใจทุกเส้นทางจากไอชินนะคะและวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เรามีนัดกันพี่ๆแท็กซี่ในกิจกรรมแท็กซี่สโมสร101 Market อยู่ที่เอกชัย101ที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายค่ะรับประกันความสนุกสนานกับศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันนะทีมดีเจของเราติดสติกเกอร์จากไอชินและรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 มารับสิทธิ์ของตัวเองนะคะพี่ๆแท็กซี่เรามาเจอกันมาลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทและ 1,000 บาทอีก10รางวัลรวมถึงมื้อเที่ยงกินฟรีนะเรามาเลี้ยงมื้อเที่ยงกินข้าวร่วมกันกับพี่ๆแท็กซี่ด้วยนะคะรวมถึงซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Adwix ค่ะนำใบเสร็จที่ถูกต้องมาเจอกันในงานยังมีลุ้นของขวัญพิเศษเพิ่มเติมจากไอชินด้วย
6: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: 11กันยายนนี้จ้าพี่ๆแท็กซี่จ๋า11โมงตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101แมนมณีวันนะคะสนุกสนานแน่นอนนะคะมักสาวใส่ยีนเพล พลงนี้ได้ฟังสดๆหน้าเวทีแน่นอนจ้า

0: ฟังข่าวก่อนนะคะคุณผู้ฟังใครกำลังจะออกจากบ้านคว้ายีนมาใส่แล้วก็ออกจากบ้านนะคะวันศุกร์นี้บางที่เขาให้ใส่กางเกงยีนได้นะทุกคนสบายๆกันนะคะกับการทำงานในออฟฟิศด้วยนะคะฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: เงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสบอ16เชียงใหม่นะครับส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาเฟ่เหตุลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวจีนพร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
4: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าในส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการคาเฟ่และการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมณคาเฟ่ตำบลช้างพันอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกสิงโตกัดบริเวณใบหน้าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเอกสารทางราชการลูกสิงโตกลุ่มดังกล่าวได้รับการเคลื่อนย้ายมาอย่างถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงและถ่ายภาพสอบถามผู้จัดการสถานประกอบการทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีน4คนเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปกับลูกสิงโตซึ่งร้านได้มีกระบวนการคัดกรองเบื้องต้นแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่เดี๋ยวเราก็ตามในระหว่างการเข้าชมนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอุ้มและนำใบหน้าเข้าไปใกล้ชิดกับลูกสิงโตทำให้สิงโตหันกลับมากัดร้านได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งนำตัวส่งโรงพยาบาลและตกลงคืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมดและจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมเป็นเงิน 4,000 บาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ให้คำแนะนำและข้อกำหนดที่สำคัญกับผู้ประกอบกิจการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องยกระดับความเข้มงวดห้ามมีให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกอุ้มหรือสัมผัสสิงโตและลูกสิงโตโดยเด็ดขาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นบทเรียนสำคัญของผู้ประกอบกิจการที่แม้จะมีมาตรการเบื้องต้นแล้วแต่การปล่อยให้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าดุร้ายมีความเสี่ยงสูงมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและตรวจสอบการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
5: รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ของสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่าครึ่งปียังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องและกดดันให้ชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายด้านการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐส่งไปช่วยเหลือสงครามยูเครนและที่อินโดนีเซียในช่วง3วันที่ผ่านมามีนักเรียนและครูประมาณ 2,000 คนทั่วประเทศล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษโดยมีสาเหตุเชื่อมโยงกับโครงการอาหารกลางวันฟรีของรัฐบาลส่วนที่เนปาลทีมกู้ภัยยังทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงเพื่อพยายามช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่หลายแห่งอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,280 คนและมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,600 คนปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไปจนถึงวันจันทร์หน้าโดยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดครับ
6: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10:00 นนะครับปภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: เอิญขวัญวรัญญานะคะสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอค่ะต่อเนื่องจากเคืองใจการตองทุ่งเงินนะคะเหตุผลที่ทนเจ็บและให้ตายไปกับใจพี่ละไมส่งข้อความมาบอกว่าเพลงนี้ชอบมากๆเลย4เพลงดังเพราะฮิต 100% ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะหลังไมค์กับพี่บุ๋มที่022807127นะคะแล้วก็ SMS ค่ะทักทายได้ตลอดนะ4689990แฟนๆที่ฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะ9โมงกว่าๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังในช่วงที่มีฝนตกนะคะมีแดดออกสภาพอากาศก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะคะแล้วก็มีเรื่องการแพร่ระบาดนะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดที่เราต้องดูแลตัวเองนะคะบางทีเจอฝนนะคะไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เรื่องของไข้เลือดออกนะคะแล้วก็โควิด-19 นะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของโรคประจำถิ่นนั่นเองแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะซึ่งข้อมูลของระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะคะตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึง31สิงหาคมปีนี้นะคะพบผู้ป่วยสะสมเนี่ยเกือบ 100,000 รายเลยนะคุณผู้ฟัง 99,691 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต15คนด้วยนะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยก็พบในทุกช่วงอายุค่ะอัตราป่วยสูงสุดเนี่ยอยู่ในกลุ่มเด็ก0ถึง4ปีรองลงมาก็จะเป็น30ถึง39ปีแล้วก็20ถึง29ปีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเราในช่วงนี้ไปไหนมาไหนนะคะเข้าไปในสถานที่อากาศปิดก็ใส่หน้ากากป้องกันเอาไว้ก็จะทำให้สบายใจกว่ารวมถึงการพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆก็ยังสำคัญนะเรื่องของการล้างมือบ่อยๆเนี่ยน่าจะต้องทำกันไปตลอดทั้งชีวิตนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันช่วยได้นะในเรื่องของพื้นฐานของความสะอาดไม่ว่าจะก่อนกินข้าวนะคะก่อนจะทำอะไรก็ตามแต่ล้างมือก่อนให้เป็นนิสัยเลยนะ
1: ใช้ฟิลเตอร์ก็แล้วถ้าแท้ไม่ได้จะใช้ AI ก็ยังหลายใจอยู่ดี
0: ทำยังไงดีนะโรคหลายใจเนี่ยใช้อะไรก็แก้

0: ะดีกว่า
1: ถ้าไม่รักจริงนี่รักหยอกๆนี่อย่ามาเรียกอ้วนนะไม่ได้นะสยามโมค่ะต่อเนื่องจากแอนอรดีฟิลเตอร์เบลอท่าแท้ไม่ได้นะคะสองเพลงสนุกสนุกค่ะ4กันยายนวันนี้วันศุกร์นะคะ90ซูเปอร์รีเควสต์ค่ะ90ศุกร์แล้วตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณเลือกข้อความที่4แล้วก็ข้อความที่9ค่ะส่งด่วนๆเลยนะคะกะจังหวะให้ดีให้ได้ให้โดนนะคะ4689990ของเราส่งมาเลย
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดูแลลำไส้ของเราให้ดีนะคะระบบการขับถ่ายในแต่ละวันค่ะเลือกกินอาหารกากใยสูงไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะคะค่ะธัญพืชไม่ขัดสีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ลดอาหารไขมันสูงแล้วก็น้ำตาลค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นพวกของทอดต่างๆอร่อยอร่อยเนาะอาหารแปรรูปนะคะน้ำตาลหวานจัดนะคะเพราะว่าเหล่านี้คืออาหารของจุลินทรีย์ที่ไม่ดีค่ะจากนั้นเราก็เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะซึ่งก็จะอยู่ในโยเกิร์ตในกิมจิในมิโซะนะในนมเปรี้ยวในชาหมักคอมบูชานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตด้วยนะช่วยดูแลลำไส้ของเรานะคะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะ

0: กระแตนชลดานะคะแฟนโง่ๆค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคะกับ SMS ที่4กับ SMS ที่9ใครเอ่ยจะได้ฟังเพลงอย่าลืมนะคะพิมพ์90สุกแล้วมาก่อนบางคนก็ลืมพิมพ์นะคะมาเลยแต่ชื่อเพลงนะคะเราจะไม่ได้นับนะถ้ามาแต่ชื่อเพลงอย่างเดียวนะต้องทำตามกติกาก่อนนะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายค่ะยามองของเชอร์เอมก็จะมีทั้งสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำมีสูตรเย็นด้วยนะหลายกลิ่นหลายขนาดเลยค่ะช่วยบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยแล้วก็ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายใช้ดมก็ได้ใช้ทา ก็ดีค่ะกลิ่นหอมไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะหาซื้อได้เลยร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศค่ะกับยาสมุนไพรตราเชอร์เอม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยาร่า
2: 90ซุปเปอร์รีเควส
3: ข้อความแรกนะคะการตองทุ่งเงินค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงแก้บนนี่น่าฟังเหมือนกันเนาะข้อความที่2บอกว่าไม่เอาปากว่าไม่แต่ใจรักนะคะ3ค่ะเป็นข้างหลังภาพนะคะแล้วก็ผู้โชคดีคนที่4ของเราเลือกเพลงนี้เข้ามาคุณกันการนั่นเองนะคะฝ้ายเปลี่ยนสีค่ะจากอ้นพานุวัฒน์จัดให้เลย

ใจไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับข้อความที่4ของเรานะคะแล้วก็ผู้โชคดีข้อความที่9จ้าเลือกเพลงนี้เข้ามา

0: จังสิ้นสองตอนจังได้มาอ่านกัน
1: จัดให้ตามคำขอนะสองข้อความขอบคุณแฟนๆทุกคนนะเพลงไหนไม่โดนใส่ลงไหปิดฝาเรียบร้อยพรุ่งนี้10โมงเช้านะนอกจากรายงาน10อันดับเพลงดังแล้วนะคะพูดคุยกับศิลปินแล้วดีเจออยก็จะมาเปิดไหเปิดเพลงให้ฟังอีกด้วยนะจ๊ะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอพี่ประสานนะคะคุณพี่ออนประเสริฐบอกแจวบองในกล่องคอมอ่ะอันนี้ก็คือดองไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้แวะมาทวงได้เลยค่ะทักทายแฟนๆนะคะทางล้างไม้ทาง SMS ทุกคนด้วยที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะคะพี่พาฟังอยู่บ้างคุณเทียนไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ด้วยจ้ะพี่หนุ่มหนองบัวลำพูคนไกลเบอร์เก่าพี่สาวบุญบางแค่หายไปประมาณ3ปีนะคะ มาขอแก้บนนะพี่ฐานสาธุประดิษฐ์ขีดอันตรายคุณยายสง่าห่วงใยตามสายลมคุณแสงเพชรกับน้ำตาอีหล่าน้อยจ้าใส่หายไว้ก่อน
2: 90ซุปเปอร์รีเควสต์แคบิวชุดเคราติน
3: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
4: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินค่ะ
3: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
4: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์เคราตินบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้

0: ิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: เอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้

0: เข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
1: ได้จ้า
2: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
3: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
4: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
11: วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังอีก1เดือนเรามีนัดกันนะคะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบั่นทัดทองเตรียมตัวให้พร้อมนะคะทุกคนศิลปินเพียบเต็มเวทีเหมือนเดิมเลยนะคะระเบียบวาทศิลป์ปะทะหมอลำศิลปินภูไทยสุดยอดมากๆเลยนะทั้ง2วงหมอลำที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานเลยทีเดียวนะคะรับรองม่วนแมนมดีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินาอามน้อยโรจนันนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังอย่างชิงช้าสวรรค์นะคะน้องอามวุฒิพัฒน์นะคะน้องเต็นพิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกด้วยรับรองสนุกสนานแน่นอนจ้ะ

0: ิพัฒน์นะคะต่ำติดดินค่ะคุณผู้ฟัง4ตุลาคมนี้ไปเชียร์กันนะคะมีคุณฟังบอกว่าจะไปเชียร์ท็อปนารากรนะคะชอบมากๆเลยนะคะสุดหล่อทั้งท็อปนารากรแล้วก็เต้าหยองยุคนเดชนะคะมากับพ่อเอ๊ะพักดีค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นหมอลำดาราเลยนะเพราะว่าทั้งคู่ก็มีละครค่ะให้ได้ติดตามกันทางหน้าจอทีวีกันด้วยนะคะทางฝั่งระเบียบวาทศิลป์ก็จะมี2หล่อนะคะท็อปนารากรแล้วก็เต้าหยองนะคะไม่นับพ่อเอ๊ะพักดีเพราะว่าหล่ออยู่แล้วนะคะส่วนทางฝั่งหมอลำศิลปินภูไทยก็จะมีมาร์ควงศิลป์แล้วก็เต้ยอภิสิทธิ์ที่แบบหล่อมากๆด้วยรวมถึงก้องสมุทรด้วยอันนี้ฝั่งคนหล่อของทางฝั่งหมอลำเขานะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเชียร์กันได้นะคะแฟนๆอีก1เดือนเราเจอกันที่สเตเดียมวันที่เดิมของเรานั่นเองค่ะมีเสื้อ90รุ่นไหนใส่มาเจอกันหรือว่าใครอยากจะได้เสื้อที่ระลึก12ปี90ลูกทุ่งรักไทยก็สามารถจะสั่งซื้อได้นะคะหรือว่าไปช้อปปิ้งในงานจะได้ใส่ด้วยกันได้เลยนะคะตอนนี้ฟังข่าวก่อนค่ะจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างในช่วงต้นชั่วโมงข่าว10โมงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรล่ะครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีประชุมวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งนะครับแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมรับฟังและเร่งออกประกาศวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ปี2569โดยยอมรับว่าประชาชนยังมีความกังวลต่อการตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังอยู่ระหว่างการพัฒนาจึงต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป้าหมายของไทยไม่ใช่เพียงดึงดูดการลงทุนให้เป็นสถานที่ตั้ง Data Center แต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมขอคณะกรรมการพิจารณากติกาอย่างรอบด้านทั้งนิยามและสถานะทางกฎหมายมาตรฐาน Green Data Center การใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศ AI และ Cloudพร้อมเชื่อว่าหากไทยกำหนดทิศทางได้เหมาะสมจะสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มศักยภาพและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและนวัตกรรมภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ในเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังรับซื้อของเก่าในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจุดเกิดเหตุเป็นร้านรับซื้อและจัดเก็บของเก่าอาทิพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับมีเครื่องบดพลาสติกและมีพลาสติกจำนวนมากกองอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งนำรถดับเพลิงนำน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันนะครับระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงทันทีแต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีพลาสติกรีไซเคิลจำนวนมากทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับจึงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมกับเฝ้าระวังจุดที่ยังมีความร้อนและกล่องพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำซึ่งสาเหตุของเพลิงไหม้ยังต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสนะครับจากกรมควบคุมโรคการติดต่อและการป้องกันจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
8: คู่มือสุขภาพ
9: ซิฟิลิสติดทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อและติดจากแม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษาสู่ทารกในครรภ์หลังจากได้รับเชื้อในช่วงแรกอาจพบแผลที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักลักษณะเป็นแผลสะอาดไม่เจ็บบริเวณขอบแผลแข็งคล้ายกระดุมซิฟิลิสระยะ2จะมีผื่นแดงตามตัวฝ่าเท้าฝ่ามือมักไม่คันมีผื่นในช่องปากผมร่วงผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการแต่เชื้อนั้นจะอยู่ในร่างกายถ้าไม่ได้รับการรักษาเมื่อเวลาผ่านไปเชื้อนี้สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติที่สมองรวมถึงระบบใบหน้าหลอดเลือดได้จึงแนะนำให้ทุกคนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเพื่อป้องกันซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆหากไม่มีอาการจะทราบว่าติดเชื้อซิฟิลิสก็ต่อเมื่อไปตรวจเลือดเท่านั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงแม้ไม่มีอาการแนะนำให้รีบไปตรวจคัดกรองและเข้าสู่การรักษาเพราะโรคซิฟิลิสรักษาได้หายขาดพร้อมชวนคู่มาตรวจและรักษาอย่างต่อเนื่องระหว่างรักษาควรงดมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะรักษาหายเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ทำดีต
0: องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลลดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: 11นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
11: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

กาศทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายทรงด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: คนใจดีอยู่นะคะที่022807127ค่ะ SMS ส่งมาคุยกัน4689990ค่ะคุณพินิจบอกว่าติดตามฟัง90ทุกวันเลยขอบคุณมากๆนะคะพี่ภารัตน์กระบังบอกว่าแดดสดใสแล้วจ้าพี่พิทยากับเพลงคลื่นนะคะสวัสดีคุณหวานฟังอยู่สุวรรณภูมิด้วยแล้วก็มีคุณป้อมพ่อค้าผ้าม่านอยู่ที่นครนายกนะคะวันนี้ก็ขอให้ผ้าม่านของแต่ละบ้านขาดละกันนะคะจะได้เรียกใช้บริการสวัสดีพี่สายน้ำด้วยอยากจะฟังหัวอกพ่อห้างจากแมนมณีวันนั่นเองนะคะ10:23แล้วอยู่ด้วยกันกับดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
1: บอกเล่า90
0: คุณธิดาวันแสวงการนะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะและคุณนุชจรินเกตนินท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารสถาบันอาหารนะคะก็ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.ค่ะเพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ค่ะปี2567ถึง2569นะคะพร้อมเปิดการจัดงานตลาดนัดEnergy Level Up ของดีชุมชนกฟผ.นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณธิดาวันก็ได้บอกว่ายินดีนะคะที่ได้ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าโครงการนี้ค่ะซึ่งก็จะยกระดับแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อให้ชุมชนเนี้ยก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการค่ะที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงค่ะโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งก็คิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเลยค่ะสำหรับงานนะคะตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.เนี่ยก็จัดขึ้น 3-7 กันยายนนี้ค่ะที่ชั้น1ศูนย์การค้า Central Westview จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบนะคะจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ค่ะที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารแล้วก็ในงานเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมโชว์เคสนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบแล้วก็เวิร์กช็อปสาธิตการปรุงอาหารจากวัตถุดิบชุมชนจากเชฟผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยใครที่อยากจะไปค่ะก็วันนี้ถึง7กันยายนนะคะที่ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์นนทบุรีค่ะ
1: บอกเล่า90

นฮักหลวงพระบางนะคะจากเตาผู้สินค่ะต่อเนื่องจากห่มสแบงแทงใจนะคะบอยสุริชัย2เพลงม่วนๆเลยนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราค่ะฟังเพลินมากๆทักทายแฟนๆที่ฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ด้วยใครยังไม่โหลดนะค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์นะใน Play Store App Store ได้เลยค่ะโหลดฟรีทุกระบบฟังได้ทั่วไทย

0: นี่คือคู่หูวิซีค่ะจาก Royal Beauty ค่ะให้การดูแลผิวเป็นเรื่องที่มีความสุขแล้วก็สนุกทุกวันนะคะสบู่ผิวใสใช้ล้างหน้าก่อนนะคะจากวิซี Royal Beauty นี่แหละช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะกร่อนสีส้มๆหอมกลิ่นส้มสดชื่นนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะจากนั้นเราก็เติมความฉ่ำเด้งด้วยเซรั่มผิวใสวิซีนะที่เข้มข้นผสมคอลลาเจนล็อกความชุ่มชื้นค่ะใช้คู่กันไปเลยนะคะถูกใจคนผิวหมองแน่นอนนะผิวจะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นนะคะลองใช้ดูค่ะสบู่59บาทเซรั่ม49บาทนะเข้าไปใน 7-Eleven แล้วก็ CJ Mall สังเกตค่ะซองสีส้มๆนะคะก็จะมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนนะคะว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันไปเลยค่ะสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty นะคะสินค้าขายดี10ปีซ้อนเลย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7

0: ี้10โมงเช้าลุ้นกันนะคะ10อันดับเพลงดังของเรานะคะเพลงไหนจะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่นะคะอย่างลีโออาทิตย์ค่ะลูกทุ่งโบราณอันดับที่7ของเรายุงข้าวเรคคอร์ดส่งเข้าประกวดนะคะเดี๋ยวรอติดตามค่ะอันดับหนึ่งยังเป็นหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแฟนๆนี่ยังขอนับว่าเยอะที่สุดเลยนะใน10อันดับเพลงดังนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะแล้วก็หลายๆเพลงนะคะใหม่ๆที่แนะนำให้ฟังกันในช่วงลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอจะมีเพลงไหนเข้ามาใหม่ในชาร์ตของ90กันบ้างพรุ่งนี้เจอกันนะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ช่วงหน้านะคะแวะมาอัปเดตเพลงใหม่จากน้องแบมพิชญานินทร์กันค่ะ
1: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตรา

0: ของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ท
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
3: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
2: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
3: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แบมพิชญานินท์นะคะนอกจอนอกใจนะเพลงนี้น้องแบมนี่มาทางลุคสวยเซ็กซี่นะคะแล้วก็เต้นพริ้วมากๆด้วยเพลงนี้นะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: แวะไปชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ช่อง YouTube ของ Grammy Go ค่ะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: เติมพลังกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกวันนี้การดูแลตัวเองเนี่ยมันก็ง่ายๆนะคะด้วยเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับค่ะที่เขานำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านค้าทั่วประเทศค่ะแล้ววันนี้ง่ายๆเลยนะเก็บให้ครบ3ฝาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT ก็ได้พร้อมเงิน2บาทเท่านั้นค่ะไปแลกรับนะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับได้ฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงอย่าพลาดเลยนะคะ

0: ที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทอทอทอ
1: ลืมภาพสิงห์บุรีแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะทอทอทอสำนักงานลพบุรีชวนมาอัพสกิลสุดมันในงานสิงซุ่ม Skills City เที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ Skillcation ที่ไม่ได้แค่ไปยืนดูแต่ได้ลงมือทำมาลองท้าดวลวูดบอลและเปตองกับแชมป์โลกและนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมพายเรือยาวหรือจะเวิร์กช็อปวาดภาพกับศิลปินระดับอินเตอร์พร้อมเข้าคุกกิ้งคลาสสูตรอาหารชาววังรัชกาลที่5กับแม่ครัวหัวป่าตัวจริงเคลียร์คิวแล้วมาเจอกัน4และ5กันยายนนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่ามาค้นพบสกิลใหม่ในตัวคุณกันนะคะ
0: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทอทอทอ
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: ครีมไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้มาเติมเต๋าภูศิลป์อบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
10: ขอเป็นทางทางเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
11: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัด
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: ชั้นขนาดชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
12: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับหญิงลีศรีจำพนจ้า

0: ี้นะร่างกายต้องการคาเฟอีนแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวนะอยู่ชลบุรีใช่ไหมคะอำเภอพานทองแดดเปรี้ยงเลยครับผมพอจะมีเพลงเย็นๆเปิดให้ฟังไหมก็จัดไปคาเฟอีนนะคะจัดไปเป็นแบบว่าไอซ์คาปูชิโน น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคุณผู้ฟังอากาศร้อนๆแดดเปรี้ยงๆนี่มากินเครื่องดื่มร้อนๆนี่มันร้อนไปใหญ่นะไม่น่าจะไหวนะคะลูกหลานหลวงพ่อเพชรค่ะแวะมาทักทายกันด้วย SMS ของเรา4689990นะคะสวัสดีพี่นันจากวัดไซนะคะบอกว่าชอบเพลงฝ้ายเปลี่ยนสีอ๋อเปิดไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วขอบคุณที่เปิดให้ฟังนะจ๊ะตอนนี้เราต้องไปอัปเดตข่าวกันก่อนชั่วโมงหน้าเนี่ยจะมี Facebook Live ด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่เล่น Facebook อย่าลืมนะติดตาม Facebook Fanpageลูกทุ่งรักไทย90นะคะแฟนเพจข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์รวมถึงแฟนเพจบริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะฝากเข้าไปกดติดตามทุกแฟนเพจเลยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆค่ะส่วน YouTube นะเราก็จะมีทั้ง YouTube ข่าวลูกทุ่งแล้วก็ YouTube ลูกทุ่งสแควร์นั่นเองนะคะก็ฝากแฟนๆกด Subscribe เอาไว้ด้วยค่ะตอนนี้ฟังข่าวก่อนนะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับปภ.แจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในวันนี้ถึง7 กันยายนนี้นะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปภ.แจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาส
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง54จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้โดยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง17จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยให้มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังเตรียมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนให้ทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ให้มีการประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการเพื่อความปลอดภัยยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: อยู่ที่เรื่องของอากาศนะครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP นะครับเปิดเผยรายงานว่าอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับแล้วก็อาจเพิ่มสูงสุดแตะระดับ 1.8 องศาเซลเซียสหรือเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.6 องศาเซลเซียสภายในปี2643นะครับพร้อมระบุว่าการทำให้อุณหภูมิโลกลดกลับมาต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตาม UNEP ระบุว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่โลกจะเกิดภาวะอุณหภูมิร้อนเกินระดับเป้าหมายและเตือนว่ายิ่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวช้าไปทุกปีจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและทำให้การฟื้นฟูยากลำบากซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้แม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงภายหลังก็ตามนะครับฝนที่ตกหนักในพื้นที่สูงทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ตำบลชะอมจังหวัดสระบุรีทหารจิตอาสานะครับได้เร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ทหารจิตอาสาสามารถปฏิบัติได้ทันทีติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิมพลอย
6: ทหารมาแล้ว
7: หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทำให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่9ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมณฑลทหารบกที่18จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกำลังพลจิตอาสายังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยเน้นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพร้อมสนับสนุนภารกิจของฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ตามความจำเป็นขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากซ้ำได้ทหารจิตอาสาที่เข้ามาเติมกำลังในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้การดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิมพลอยรายงานครับ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: ข่าวครั้งต่อไป ในเวลา12 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลสิงห์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

เอ็กซ์สุภกฤตนะคะฮอตฮิตจากเพลงนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังเขามัสซี่นะโอ้ในภาพในมิวสิกวิดีโอนี้ก็จะเห็นเอ็กซ์สุภกฤตแบบว่าเป็นแบบคนแบบตัวแบบขมุกขมัวมากเลยนะคะเป็นหนุ่มไทยบ้านนะคะแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงนะเอ็กซ์สุภกฤตแวะมาที่ช้างไทยของเราคือสูงหล่อแล้วก็ขาวมากด้วยเอ็กซ์บอกว่าใน MV เนี่ยโดนกลั่นแกล้งนะเออนะอ่ะเข้าไปชม MV เพลงนี้กันได้เขามัสซี่นะน่าจะถึง200ล้านวิวแล้วล่ะนะคะเจ็บซ้ำฟ้าค่ะเนกนฤพล2ปีแพ้2นาทีจากเบลนิพาดาร่วมถึงอ้ายมนแคนด้วยอ้ายมาส่งทางวันนี้มีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงนี้ขอเข้ามาก็จัดให้เลยนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ022807127นะ1สายเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังรีบด่วนมากๆเลยโทรมานะคะร่วมสนุกตอบคำถามกันกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะคำถามวันนี้ง่ายมากนะรับไปเลยกระบอกน้ำสีขาวฝากระบอกมีหน้าจอ LED บอกอุณหภูมิด้วยนะสายแรกที่โทรมาหาน้องบุ๋มพี่บุ๋มป้าบุ๋มไวที่สุดนะก็จะได้มาคุยกันหน้าใหม่กับ DJ ออยค่ะนับถอยหลังอีก1นาทีแวะเข้าไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะขอเวลาหวีผมก่อนเดี๋ยวจะได้ไปเจอแฟนๆเห็นหน้าค่าตา

ันบางคนฟังอย่างเดียวมาหลายปีไม่เคยเห็นหน้าดีเจออยเลยจินตนาการไปว่าสวยมากเหมือนกับเสียงใช่ไหมคะพอเข้ามาดูในไลฟ์โอ้โหก็พอดูได้ เดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีแวะมานะจ๊ะ

0: ายทอดสดเรียบร้อยนะคุยกับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยของเราด้วยนะคะพี่นันทิชาพี่อวยพรพี่สุนันท์พี่ออนประเสริฐคุณมะลินะคะพี่บางภูมิวิเศษด้วยค่ะสวัสดีคุณพี่แมวเมียวนะคะมาทักกันพี่ดวงแก้วด้วยนะคะโอ้คุณเทิดเกียรตินะฟังทางแอปช้างไทยออนไลน์ของเราอยู่สวัสดีคุณพี่ทันสาธุประดิษฐ์ด้วยพี่ขนองนะคะแฟนๆของเราน่ารักมากๆเลยทั้ง022807127แล้วก็ SMS 4689990ด้วยนะคะที่ช่วยอ่อยเลือกเพลงนะคะตอนนี้ก็ 11:34 แล้วค่ะคุณผู้ฟังห่านฟ้านะอย่าลืมส่งฟ้ากล่องมาค่ะยาจุกันยุงตราห่านฟ้าฝากล่องอาจจะกลายเป็นทองคำแท่งหนัก1บาทได้แล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำ25สตางค์เขาจะหมดเขตกันสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะต้องรีบส่งแล้วล่ะนะคะส่วนวันศุกร์หน้า11กันยายนนะคะเรามีนัดกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะคะ11โมงชวนพี่ๆแท็กซี่ทุกคนนะคะเจอกันที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101ด้วยนะคะไปลุ้นกันค่ะเงินหมื่นนะคะไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทด้วยวันนี้นะพี่ช้างก็นำทีมงานช้างไทยของเราลงพื้นที่ด้วยนะในเส้นเอกชัยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะไม่แน่ใจว่าพี่ช้างกับทีมงานเนี่ยจะไปเซอร์เวย์กันถึงแถวไหนนะไปหาพี่ๆแท็กซี่กันนะคะก็น่าจะเป็นย่านเอกชัยบางบอนอ่ะใครเจอพี่ช้างและทีมช้างไทยก็ช่วยดูแลด้วยนะคะช่วยส่งข้าวส่งน้ำด้วย
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
0: อิดอิสระพงษ์ค่ะ LOVE

0: รักแท้รักคืออะไรนะคะรักกันนะคะต้องอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะอยู่ใกล้ๆกันนะคะอย่างเช่นมีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ก็ต้องมาหากัน4ตุลาคมนี้รักแท้รัก90ลูกทุ่งรักไทยรักดีเจรักศิลปินแล้วก็รักเพื่อนๆนะคะมาเจอกันนะคะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองรับรองสนุกแน่นอน
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
2: ์ชัยดงชัยทาในหลอดเดียวกัน
0: รักกันนะคะแล้วก็ต้องหาโอกาสที่จะไปเที่ยวด้วยกันใช้เวลาร่วมกันค่ะลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษจากยาดมตราป้อยเซียนว้าวสุดๆเลยเพราะว่าจะพาไปเที่ยวลพบุรีแล้วก็อยุธยานะ13ธันวาคมเที่ยวฟรีตลอดทริปนะคะรอฟังกติกาได้เลยนะคะลงทะเบียนวันแรกนะทุกอย่างฟรีหมด14กันยายนคุณผู้ฟังเตรียมพร้อมดีๆเลยนะคะจดเบอร์ลงทะเบียนไว้ก่อน022807127ค่ะยาดมตราเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะคะตอนนี้ค่ะใครได้ไปท่องเที่ยวในโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์12แห่งทั่วไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุโขทัยศรีเทพนะคะปราสาทเมืองตำภูพระบาทเมืองสิงห์แบบนี้นะคะก็จะเจอกับเก้าอี้มานั่งของป้อยเซียนแล้วก็มีร่มให้บริการด้วยหรือว่าจะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะหรือว่าเจ้าสามพระยาจันเกษมทุกที่ก็จะมีเก้าอี้มานั่งและร่มให้บริการด้วยค่ะ Facebook Fanpage ป้อยเซียน TikTok ป้อยเซียน Official TH และ YouTube ป้อยเซียน Official ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้เลยค่ะช่วงหน้ากลับมากับอย.
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
9: สายด่วนอย.1556
10: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
11: หอมจัง
12: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
13: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
14: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
1: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.สายด่วนอย1556
0: มาแล้วนะคะผู้โชคดี1สายที่โทรไวที่สุดนะมือก็ไวใจก็เร็วนะคะคุณนิรันดร์สวัสดีค่ะ
15: คร
0: ับ
15: สวัสดีครับผม
0: โอ้โหเสียงสดใสมากคุณนิรันดร์ทำอาชีพอะไรคะเนี่ย
15: ติดรถครับผมเด็กติดรถ
0: อ๋อเด็กติดรถแล้วเมื่อไหร่จะโตล่ะคะ เป็นเด็กอยู่ไม่ใช่เหรอฟัง90มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
15: 5ปีแล้วครับ
0: 5ปีแล้วรถที่ขับไปนี่เป็นรถขนส่งเกี่ยวกับอะไรอะคะ
15: เกี่ยวกับอุปกรณ์ประปาผมผมพวกฝาท่อฝาบ่อครับผม
0: อ๋อโอเคเลยนะคะขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ
15: คร
0: ับ
15: ผม
0: ค่ะวันนี้ค่ะคำถามของอย.ก็ไม่ยากเลยนะคะมีกระบอกน้ำสีขาวเดี๋ยวส่งให้เวลาที่ทำงานไปด้วยติดรถไปจะได้มีกระบอกน้ำเก็บน้ำไว้ดื่มระหว่างทางด้วยเนาะโอเคคำถามถามว่าการฝึกนิสัยพลิกดูฉลากขนมนะหรือว่าฉลากหวานมันเค็มก่อนที่จะซื้อทุกครั้งเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้นะคะข้อ1ค่ะทำให้เราเนี่ยเลือกกินได้อย่างถูกต้องแล้วก็ห่างไกลจากโรคอ้วนหรือว่าข้อ2ไม่ดีเลยทำให้เราเสียเวลาเลือกซื้อขนมนานขึ้น
15: ข้อ1ครับผม
0: ข้อ1ครับผมนะคะมาฟังกันดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่า
16: ถูกต้องค่ะ
0: yeah.
16: ขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับของรางวัลจากอย.ค่ะ
0: เดี๋ยวส่งกระบอกน้ำสีขาวให้เลยนะ
15: คร
0: ับ
15: ผม
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเพลงใหม่ไทยที่อยากฟังคือเพลงอะไรอะคะ
15: อ
0: ๋
15: อไอเพลงใหม่ครับผมอะไรนะ
0: อ๋อฝันพ่อเหรอ
15: ครับผม
0: ฝันพ่อนี่ก็ใหม่มากนะต้องได้ค่ะเดี๋ยวหาให้นะ
15: คร
0: ับ โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
15: สว
0: ั
15: สดีครับผม
0: โอเคนะคะยินดีด้วยกับคุณนิรันนะคะทุกคนแล้วก็ฝากถึงทุกคนด้วยเวลาที่เราซื้อขนมค่ะอย่าลืมพลิกดูฉลากข้างซองก่อนหยิบไปจ่ายเงินค่ะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดใช้เวลาไม่กี่นาทีในการดูค่ะเพราะว่าจะช่วยให้เรารู้ทันอาหารรู้ว่าอะไรกินมากกินน้อยนะป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ยรับน้ำตาลหรือเกลือเกินพิกัดด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลร้ายของโรคที่แอบแฝงมาแต่ว่ามันจะค่อยๆสะสมในร่างกายจนเกิดโรคเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นเสียเวลาในการอ่านฉลากกันนิดนึงเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองด้วยขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะที่มีคำถามพร้อมสาระความรู้ดีๆแบบนี้นำมาฝากพวกเราในทุกวันนะคะ
1: ติดตามสาระน่ารู้จากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทย90 90 Super Request
0: ฝันพ่อนะคะ

0: 90 super request
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนะฟันโอโห

0: น้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: เครื่องสำอางนากาโนะนะคะเพื่อบำรุงถนอมปกป้องผิวคุณนะเดย์ครีมค่ะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าระวังวันนะลองใช้ได้เลยนะรวมถึงสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยก็จะเติมความชุ่มชื้นตอนกลางคืนนะคะทาแล้วก็ข้ามคืนไปเลยตื่นเช้ามาผิวจะชุ่มฉ่ำนะต้องลองด้วยตัวเองค่ะนากาโนะพาวเดอร์เค้กนะคะก็เป็นแป้งผสมรองพื้นเนื้อละเอียดค่ะไว้เพอร์เฟกต์คลีนซิ่งโฟมสูตรน้ำมันม้าผิวไม่แห้งตึงนะคะหรือว่าจะเป็นบอดี้เซรั่มโลชั่นกลิ่นกุหลาบก็หอมเบาๆนะคะทั้งหมดนี้ชิ้นละ299บาทซื้อ2ชิ้นนะคะ598ค่ะแถมฟรีเลือกเลยอะไรก็ได้อีก1ชิ้นเลยนะคะช้างไทยช้อปปิ้งเบอร์นี้ค่ะ0923524468นะคะนากาโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณจังหวะหัวใจมันขยับขยับนะคะส่งท้ายกันนะด้วยเพลงนี้จากพวกเราดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยจ้า

0: ว่าหัวใจมันขยับขยับเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยได้ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบทั่วไทยทั่วโลกนะคะใครโหลดแอปแล้วเดี๋ยว1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็ฟังเพลงกันยาวๆบ่ายโมงค่ะอยู่ต่อกับดีเจดองแล้วก็4โมงเย็นดีเจชัดๆนะคะแล้วก็เที่ยงคืนค่ะเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นดีเจแบงค์นะคะตอนเช้า6โมงเช้าฟังพี่ดีเจออโต้ต่อได้เลยเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์แล้วก็10โมงวันเสาร์จะเป็นดีเจออยวันอาทิตย์ก็จะเป็นดีเจกันค่ะแล้วก็บ่าย3ถึง1ทุ่มนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นดีเจไกรสอนนะมาแทนพี่ดีเจตั้มติดตามฟังกันยาวๆไปนะคุณผู้ฟังมีความสุขมากๆกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะเจอกันพรุ่งนี้10โมงลุ้น10อันดับเพลงดังด้วยกันค่ะวันนี้ไปแล้วนะทุกคนแบกหายกลับบ้านด้วยคือหายคือใหญ่มากหลายใบมากเพลงดองแน่นมากๆ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127SMS 4689990แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ญ่นะครับนายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้ม Data Center ปราบผู้แก๊งเก็งกำไรนะครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5798

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

วันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วเสียงก็จะมีความสุขแบบนี้ครับเราผมเชื่อว่าวันศุกร์นี่แหละคงก็น่าจะมีความสุขสมชื่อวันเพราะว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นงานการทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเดี๋ยวก็จะได้หยุดพักผ่อนกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับหวังว่าหลายๆคนน่าจะมีความสุขด้วยอยู่กับน้องครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตเตอร์ไทยดังไกลทั่วโลกเปิดไมค์สวัสดีคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยในทุกช่องทางนะครับทั้งทาง FM 90แล้วก็ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับวันศุกร์ที่วันนี้ก็แหมแดดร้อนแรงครับอากาศร้อนแรงอากาศดูสดชื่นแต่ก็ไม่รู้เมื่อวานก็เหมือนกันอย่างนี้เลยกลางวันนี่แดดร้อนกลางวันแบบว่าดูสดใสมาช่วงสักประมาณเมื่อวานฝนตกลงมาประมาณสักช่วงประมาณทุ่มกว่าๆได้นะตกหนักมากก็แต่โชคดีว่ายังดีว่าทุ่มกว่าๆหลายๆคนอาจจะถึงบ้านเรียบร้อยกว่าจะช่วยคลายความร้อนลงไปได้บ้างแล้วก็ถึงบ้านปุ๊บฝนตกปั๊บหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโชคดีโอ้ยโอเคถึงบ้านปุ๊บฝนตกแต่ถ้าเกิดใครช่วงทุ่มกว่าที่ยังฝนกระหน่ำอยู่แล้วยังอยู่บนท้องถนนกันก็ถือว่าก็มีฝนมาต้อนรับกลับบ้านนะวันนี้ก็รอลุ้นกันครับว่าช่วงเย็นจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ขอให้ภาวนาว่าอย่าตกเลยจะดีที่สุดนะวันศุกร์ทั้งทีนะครับจะให้หลายๆคนมีความสุขกับอากาศที่มันสดใสบรรยากาศที่มันสดใสแบบนี้ไปตลอดทั้งวันกันละกันนะครับส่วนวันนี้ดองก็มาทักทายกันนะครับตอนรับผู้ฟังทั้ง2ช่องทางเลย FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เข้าสู่90และทุ่งนักไทยในช่วงบ่ายกับช่วงเวลาของดองนะครับทานข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมน่าจะเริ่มต้นงานในช่วงบ่ายไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วย4เพลงสนุกสนุกเลยนะครับมนแคนกันคุณกับแพ็กกี้สกอนเนอรีกับผู้บ่าวรถแห่แย่ลูกสาวเจ้าภาพเต่าผู้สินกับนางฟ้าหน้ารถแห่ครับบอยสิริชัยกับแห้งแง่งแห้งงามครับบ่าวบุ๊กทิดเอ็มคัมมอสกับสวยขยี้ใจวันนี้ใครอยากฟังเพลงไหนให้แบบว่ามันขยี้เข้าไปแบบว่าให้มันมีความสุขที่สุดก็ลองถามหากันเข้ามาได้บอกกันเข้ามาได้ทักทายกันเข้ามาได้เข้าเที่ยงอิ่มแล้วกินอะไรเมนูอะไรกันบ้างหรือว่าใครที่อาจจะยังไม่ได้ทานอะไรกันในช่วงบ่ายอาจจะเรียนแบบเมนูของแต่ละคนกันได้นะครับส่งมาบอกกันได้เลยครับพร้อมกับเพลงที่คุณอยากจะฟังกัน 02-280-7127 SMS 468-9990

0: อย่างที่บอกก็บ่ายๆแบบนี้บางทีอากาศสดใสมาชวนเต้นกันหน่อยดีกว่างั้นจะพี่เบิร์ดธงชัยครับโจอี้โพวสิทธิ์กับการร่วมงานกันนะครับงานที่ชื่อว่าด็อกเตอร์แดนซิ่งหมอลำก่อนหน้านั้นมีไผ่โพชรครับลำใหญ่ทองคำไทยทศสมิธกอล์ฟF Hero กับผลบ้านเดียวกันในเวอร์ชั่นพิเศษ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้นะครับฝนตกทุกวันเลยอย่างที่หลายคนเห็นกันนะครับกลางวันร้อนๆเย็นๆฝนตกนะครับหลายคนอาจจะประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจอย่างอาการคันยุบยิบนะครับเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันและก็ระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันนะครับทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่าเขามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกนะครับบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงอย่างแน่นอนครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็มีทั้ง Shopee มีทั้ง TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health นะครับรีบไปหาซื้อกันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ทีมงานจากแล้วก็แฟนชลดามาฝากกันครับก็ยังคงเป็นงานเต้นๆกันอยู่นะแต่ว่าเป็นการเต้นแบบว่าใต้แสงนีออนนะครับแต่ก็แฟนชลดาครับช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงก็คิดถึงเพลงนี้เหมือนกันเลยหรืองานที่ชื่อว่าดอกนีออนบานค่ำหยิบมาให้ได้ฟังกันครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึงแก้วสิบลูกทุ่งรักไทย
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทอกสอชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: กลิ่นอายของแบบว่าดนตรีภารตะมาเล็กน้อยนะไม่รู้รู้สึกป่ะเปล่าผมรู้สึกว่าเนี่ยมีจะมีแบบว่าเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องดนตรีของชาวอินเดียมันจะแบบว่าพอฟังมาแล้วเหมือนจะต้องโยกคอตามวิ่งหลบหลังต้นไม้นะใช่เลยนะครับงานจากชินตราภูลาภกับล่าสุดเลยจากสาวเสียงพินชินตราภูลาภในงานที่ชื่อหมอลำบาบูหยิบมาแนะนำกันนะครับช่วงละของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ใกล้จะหมดเขตกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะลุ้นเป็นเศรษฐีทองและลุ้นกันได้ง่ายๆกับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงลุ้นกันง่ายๆแบบนี้เลยครับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ปีนี้กลับมาแล้วครับแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วด้วยเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งเลยปีนี้กลับมาแจกใหญ่จัดหนักกว่าเดิมครับเพราะว่าเขาแจกเลยทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัล นะครับแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทร่วมสนุกก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า60ปีครับตัดฝากล่องมาครับแบบไหนสีไหนก็ได้ครับด้านหลังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224นะครับยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วย้ำอีกทีนึงเลยว่าหมดเขตแค่30กันยายนนี้แล้วใครไม่อยากพลาดรีบส่งได้เลยนะครับฝากล่องได้ทั้ง3แบบนะครับมี3สีเลยสีเขียวออริจินอลสีม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์สีดำเป็นรุ่นควันน้อยใครใช้รุ่นไหนอยู่ก็ตัดฝากล่องสีนั้นส่งมาได้เลยหรือว่าใครจะไปเลือกซื้อกันแบบไหนสีไหนได้รุ่นทั้งหมดครับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.
1: เวลาซื้ออาหารหลายคนมองแค่ราคาหรือโปรโมชั่นแต่รู้หรือไม่ตัวอักษรย่อบนฉลากก็สำคัญไม่แพ้กัน MFG หรือ MFD คือวันที่ผลิตยิ่งใกล้วันซื้อก็ยิ่งเป็นสินค้าที่ผลิตใหม่EXP หรือ EXD คือวันหมดอายุยิ่งเหลือเวลานานก็ยิ่งดีหากผ่านวันที่ระบุไว้ปุ๊บอาหารนั้นอาจเสียบูดเน่าห้ามกินต่อเด็ดขาดส่วน BB หรือ BBF หรือ BBE คือควรบริโภคก่อนวันที่ระบุถ้าเลยไปแล้วยังกินได้แต่คุณภาพจะลดลงหากจะกินต้องดูว่าสีกลิ่นรสชาติปกติไหมและไม่มีจุดเชื้อราถ้าผิดปกติห้ามกินเด็ดขาดครั้งต่อไปก่อนหยิบอาหารอย่าลืมดูวันผลิตวันหมดอายุให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากอย.ครับสายด่วนอย1556
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงๆๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: นี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย
6: ปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
13: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
14: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

สี่หนุ่มนิวกันช่วยครับกับเพลงอะไรชื่อว่า Stand By หล่อครับส่วนน้องนี่ก็ Stand By รอเปิดเพลงรอรับ Request กันยาวๆไปจนถึง 4:00 น.ในช่วงวันศุกร์แบบนี้นะครับ4กันยายนนะครับก็เป็นอีก1วันที่หลายๆคนน่าจะมีความสุขกันด้วยแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องราวของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับวันนี้ก็เห็นว่าเข้าไปเรียกว่าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งก็ได้ไปพูดคุยได้แบบว่ามีการไปโชว์วันลงวันเล่อะไรให้กับนายกด้วยแล้วก็เหมือนกับว่ามีเวลาอยู่เมืองไทยไปอีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับสุดท้ายเดี๋ยวอีกไม่เกินวัน2วันต้องบินไปเก็บตัวต่อแล้วแล้วไปเก็บตัวเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปแข่งเอเชียนเกมต่อนะครับซึ่งเอเชียนเกมครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีขึ้นวันที่19ก็รอเชียร์สาวไทยของเราต่อไปจะได้ลุ้นเหรียญหรือเปล่าก็ครั้งนี้แหละปิดท้ายกันในช่วงนี้ครับเจสันบอกว่าสนุกขนาดนี้ต้องงัดทั้งงัดแล้วจัดให้จัดให้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมไปเจอกันใน Facebook Live ครับ

รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1นี่คือสัญญาเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
3: ในยกรัฐมนตรียืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าหลังถูกฝ่ายค้านตำหนิใช้งบล้มเหลวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกระบุว่าฝ่ายค้านไม่รู้เรื่องเพราะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบประมาณอะไรแล้วเกิดความล้มเหลวขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศคุ้มค่าซึ่งงบทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลใช้จะต้องคิดมาก่อนไม่ใช่วันนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วอยากจะใช้อะไรก็ได้แบบนั้นคงไม่ใช่จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ไขปัญหานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลถ้าไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขออย่าไปถามอะไรแบบนั้นคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วเอามาชนกันเพราะกลไกรัฐสภามีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาหรือยื่นยติได้แม้กระทั่งหากเกิดความไม่มั่นใจในรัฐบาลก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151และ152ได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดการชี้แจงอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนบัวแก้วสิริกิติ์สถิตในใจราษฎร์ติดตามกับคุณกฤตยารอดธนารอดรัตนาทูลค่ะ
5: การจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอกบัวถือเป็นสิ่งสำคัญของการออกแบบลวดลายจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมโดยกลุ่มจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์หลักเพื่อสื่อถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดสร้างพระเมรุมาตรตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยออกมาเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมด้วยหงส์ที่หันหน้าเข้าหานางฟ้าเปรียบดั่งความสง่างามด้วยพระราชอิสริยยศประกอบลายกลวยเชิงที่แทรกดอกบัวทั้งด้านข้างและด้านบนสลับกับเทพนางฟ้าโดยการออกแบบลายเป็นนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่มีความงดงามแทนเทพพนมที่เป็นสัญลักษณ์แห่งบุรุษบริเวณเหนือชั้นลายโคมพุ่มเข้าบินเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะร้อยเรียงลายดอกไม้สากลและดอกไม้ไทยที่เกี่ยวเนื่องในพระองค์ประดับร่วมกับลายดอกบัวเช่นลายดอกมะลิดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินกฤตยารอดรัตนาทูลเรียบเรียง
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะทมรัฐขันธวิญญาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

สี่เพลงดังเพราะฮิต 100% เริ่มต้นในชั่วโมงที่2แล้วครับผ่านบ่าย2โมงมาประมาณ25นาทีนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอยู่กับน้องต่อไปนะครับในวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์วันนี้4กันยายนและ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ครับไพพงศ์ธรกับคนในความลับครับเบิร์ดมาทุมราชแมนพิสิทธิ์พงศ์กับปลายฟ้าเน็กนฤพลให้เจ้าสุขีหมั่นครับจาสิงชัยกับยินดีเจ็บนะครับโดน4เพลงนี้เข้าไปคุณไก่เด็กการส่งความอะไรบอกว่าสี่เพลงแรกในชั่วโมงนี้นี่สุดใบอ่อนไปเลยก็คือสุดยอดนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังคงอยู่ด้วยกันก็ยังคงทักทายได้เพิ่มเติมเพลงกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับสองช่องทางช่วยกันเลือกเพลงแบบว่าอยากจะสุดยอดแบบไหนก็จัดเข้ามา022807127 SMS 4689999

0: อ่ะอีก2เพลงให้แบบว่าเจ็บๆกันไปครับแม็กกับพิสิทธิ์กับคนพอกระเทินครับต่อเนื่องมาจากเรคเวสซี่พี่เล็กถามหาเข้ามานะครับตู่หลูชัชรินกาอ้ายบ่อยากโง
1: ่ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายดีขนาดนี้ครับแสดงว่าต้องเป็นของดีสุดๆเลยนะครับกับทรีทเมนต์ผม Green Bio Super Treatment Cream ทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับสำหรับคนที่อยากจะจบปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับกล้าท้ายลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคโรทินจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มเลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาเลยครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับหรือว่าใครที่ชอบการทำสีผมครับอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: หลังจากทากันนิดเกี่ยวกับหนึ่งงานในชื่อว่าฮักคอกรรมการนะครับอาปาดน้ำตาความเศร้าทิ้งไปดีกว่าแล้วเตรียมไปสนุกกับกิจกรรมนี้ดีกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพี่แท็กซี่โดยเฉพาะเลยนะครับกับแท็กซี่สโมสรกลับมาแล้วเราจะกลับมาในวันศุกร์หน้าด้วยศุกร์ที่11กันยายนครับพี่แท็กซี่เจอกันนะครับ11โมงเป็นต้นไปที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับพิเศษสำหรับพี่แท็กซี่เลยแค่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินก็มีสิทธิ์ลุ้นรับแท็กซี่ปันสุขคันที่2ครับปีนี้แจกแล้ว1คันคันที่2กำลังจะแจกกันติดๆช่วงปลายปีนี้นะครับรวมกว่า 500,000 บาทกับแท็กซี่ปันสุขครับปลายปีนี้ได้ลุ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นมาบ่อยมาติดสติ๊กเกอร์กันก็มีสิทธิ์มากขึ้นนะครับอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันด้วยการลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและรางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัล นะครับพร้อมกับมีการเล่นเกมแจกของรางวัลด้วยจากทีม DJ 90ทุ่งรักไทยนะครับมีศิลปินสุดฮอตอย่างหนุ่มแม่มณีวรรณไปรอต้อนรับกันด้วยเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งห้ามพลาดนะครับไปลงทะเบียนหน้างานกันในวันงานได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนำแบบประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองนะครับไปลงทะเบียนหน้างานกันด้วย11โมงเป็นต้นไปวันศุกร์ที่11กันยายนตลาดวันออวันมาร์เก็ตเอกชัย101ครับขอบคุณคุ้มพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกระยุ้งจ้าหันฟ้าและปั๊มน้ำมันซัสโก
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจุดกระยุ้งตราหันฟ้าหนีเร็ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกระยุ้งตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกระยุ้งตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
14: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
1: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
15: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
1: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
15: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
1: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
16: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งานในช่วงเวลาของช่วงรักไทยภูมิใจเสนอครับกับหนึ่งงานจากเต๋าพรณวัฒน์นะครับหนึ่งงานที่ชื่อว่ารักร้างราชรี
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะครับหรือว่าไปไหนๆก็ตามถ้าเกิดโดนแมลงกัดต่อยแล้วมีอาการคันเนี่ยก็แนะนำกันเลยครับตัวช่วยดีๆกับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบนะครับมีสรรพคุณบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะครับทานแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันได้เลยนะครับพกติดตัวไว้ใช้ทุกวันที่บ้านที่ทำงานก็ได้นะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเนี่ยยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดบริเวณที่ปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานเดินเยอะหรือว่ากิจกรรมต่างๆครับขวดเดียวตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยครับหาซื้อได้ง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนมอบร่มพร้อมที่แขวนร่มสำหรับยืมให้บริการนักท่องเที่ยวที่โบราณสถานวัดมเหยงและวัดกุดีดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมเหยงและวัดกุดีดาวเป็นวัดสำคัญทางทิศตะวันออกของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยามีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพุทธศักราช2251ถึง2275สำหรับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโป๊ยเซียนได้ให้บริการร่มสำหรับยืมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ9แห่งคือวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดชัยวัฒนารามวัดพระรามวัดมเหยงวัดกุดีดาวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะ
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ในช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
2: สายด่วนอย1556
3: กราบยาโมช่วยเสริมชีวิต
4: สวัสดีค่ะใบเฟิร์นสุทธิยาค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของใบเฟิร์นนะคะกับสาวโคราชขาดรักนะคะเสาร์นี้อย่าลืมมาพูดคุยกันนะคะที่แชทชาร์จโชว์90ลูกทุ่งรักไทยแล้วมาฟังกันนะคะ
5: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย

ที่พี่สันต์ทำหาเพลงนี้ก็มาครับหมายชายใจตะวันกับหนึ่งในที่ชื่อว่าคือเจ้าเท่านั้นปิดท้ายแบบหวานๆมากแล้วกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงมานี่มีแต่เพลงเศร้าๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในหนึ่งงานครับปิดท้ายในการแบบว่าหวานๆขึ้นมาหน่อยมาดูเหมือนน้ำตาลตกนะในชั่วโมงนี้ปิดท้ายในชั่วโมงนี้ให้มันหวานเข้าไปครับพี่เสด็จกับรักจังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ยังคงอยู่ด้วยกันต่อนะครับหลังบ่ายสามเดี๋ยวสี่ชั่วโมงไม่ใช่สี่ชั่วโมงต้นชั่วโมงหน้ามีสี่เพลงต่อเนื่องด้วยรอฟังได้เลย

0: อด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองเป็นคนชั้นล่างย้ำผู้ป่วยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาย
2: าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีช่วงคอ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลารายงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่บ้านบาตันจังหวัดยะลาพบไม่ใช่เหตุระเบิดตามที่กังวลแต่เป็นการระเบิดของแผงโซลาร์เซลล์เสียหาย10แผงขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองได้ออกมาด่าคนไข้ว่าใช้สิทธิ์30บาทเป็นคนชั้นล่างกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ทางด้านเลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิ์ขั้นต่ำสำหรับคนไข้อนาถาฝ่ายปกครองและตำรวจเชียงรายส่วนที่กำลังตรวจร้านคาราโอเกะกลางเมืองหลังพบการลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาโดยไม่มีใบอนุญาตและมีเยาวชนต่ำกว่า18ปีทำงาน4คนคุณสาสิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดเชียงรายส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสเข้าตรวจร้านอิงเกิลคาราโอเกะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่าเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยหลังเที่ยงคืนร้านปิดไฟปิดเพลงและขึงสลันบางส่วนไว้ให้ดูเหมือนปิดบริการแต่ยังพบลูกค้านั่งอยู่ด้านหน้า4โต๊ะและใช้บริการห้องคาราโอเกะ VIP 1ห้องจากทั้งหมด2ห้องภายในร้านพบพนักงานหญิงคนไทย10คนในจำนวนนี้อายุต่ำกว่า18ปี4คนเป็นเด็กอายุ16ปี2คนและอายุ17ปี2คนโดยส่วนใหญ่เด็กจะได้ค่าแรงวันละ100บาทพร้อมค่าดิ้ง100บาทจากที่ร้านเรียกเก็บจากลูกค้าชั่วโมงละ150บาทแต่หักไว้50บาทระหว่างตรวจสอบยังพบเด็กหญิงอายุ14ปีมารอรับพี่สาวที่อายุ17ปีที่ทำงานอยู่ในร้านเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายจึงรับตัวไปคุ้มครองชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าของร้าน5ข้อหาทั้งเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กการจ้างแรงงานเด็กให้เด็กทำงานในช่วงเวลาต้องห้ามรวมถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายห้ามพร้อมนำพนักงานหญิงทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพเพื่อคัดแยกผู้ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสติดาราสิงหเนตรรายงาน
5: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะธมรัฐขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ตามภาษาคนรักการทำงานแบบเราและทุ่มเทในการทำงานแบบเราครับมองเวลามองนาฬิกาก็ตั้งใจทำงานไปแป๊บนึงครับเดี๋ยวก็ใกล้จะเลิกงานแล้วล่ะเพราะวันนี้ก็เกือบจะ4โมงแล้ว3โมงเกือบจะครึ่งแล้วนะครับบ่าย3โมง25นาทีครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอย่างที่บอกคนขยันทำงานแบบเราจะมองนาฬิกาเพื่อหาเวลาเลิกงานเสมอ เริ่มต้นในชั่วโมงนี้ครับ4เพลงส่งพลังให้กับทุกๆคนนะครับอย่างที่บอกทำงานกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ละวันที่5ของการทำงานกันก็พลังอาจจะเริ่มเหลือน้อยแหละครับก็ไม่เป็นไรเนอะเดี๋ยวยังไงเสาร์อาทิตย์ก็จะได้พักกันแล้วนะครับสิบเพลงดังเพราะฮิต 100% เริ่มต้นในชั่วโมงนี้ครับตั้งแต่เพลงแรกเลยต่ายอรทัยกับผู้หญิงหัวใจอีสานเวียงนฤมลกับวอนหลวงพ่อรวยนะครับมีเบียร์พร้อมพงกับสหรักของบ้านแรงงานของนายมีก้องห้วยไร่กับกลับบ้านอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็ทักทายผู้ฟังในทุกช่องทางด้วยครับ FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับยังคงอยู่ด้วยกันต่อไปในวันศุกร์ที่วันนี้แหมแดดร้อนแรงอากาศดีครับขอแดดดีๆแบบนี้อย่างที่บอกไปตลอดทั้งวันก็แล้วกันส่วนใครอยากเพิ่มเติมเพลงการมาช่วงนี้มาแล้วครับ90 Super Request แบบด่วนที่สุดเพลงไหนอยากฟังด่วนที่สุดครับส่งรายชื่อมาเลย022807127ครับและ SMS 4689990

0: ียงของพี่หนูมิเตอร์ครับแล้วก็หนึ่งเพลงที่หวานหวานหนึ่งงานในชื่อว่าทุกชาติพบครับก่อนหน้านี้ก็หวานเหมือนกันแต่ว่าหวานแบบรุ่นใหม่ๆหน่อยการทัศนะแล้วก็การนภัทรนะครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าเสมือนดวงใจ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานถึง23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับไม่มีไขมันสัตว์เจือปนไม่มีสารที่ทำให้เกิดฟองแล้วก็ใช้น้ำมันจากธรรมชาติ 100% นะครับซึ่งสบู่สมุนไพรอิงออนก็มีให้เลือกหลายๆสูตรเลยทีเดียวครับผิวเด้งเหมาะผิวเด้งครับเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพ้สูตรไข่มุกบัวหิมะผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรพลายสูตรพลายกลั่นผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้และก็สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้นะครับซึ่งสูตรพลายครับเผยความกระจ่างใสด้วยพลายหอมนะครับสมุนไพรจากธรรมชาติที่ช่วยขัดผิวอย่างอ่อนโยนทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกครับและก็มีวิตามินอีที่ช่วยดูแลผิวเนี่ยชุ่มชื้นคงความเนียนกระชับนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าผ่านทางช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนได้เลยครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: ในงานที่ต้องบอกว่ามาแรงสุดๆในช่วงนี้เลยนะครับงานที่อยู่ในอันดับที่1มาหลายสัปดาห์แล้วล่ะครับสำหรับหนึ่งงานจากแมนมณีวันกับผมออกพ่อห้างนะครับก็รอติดตามการรายงานชาร์ตซึ่งพรุ่งนี้จะได้อัปเดตกันแล้วว่าเพลงนี้เนี่ยจะยังคงอยู่ในอันดับที่1แบบว่าไม่มีเพลงไหนมาสู้ได้หรือเปล่าก็รอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้10โมงจนถึงบ่าย3โมงตรงกับช่วงเวลาของชาร์ตชาร์ตโชว์ครับแมนมณีวันกับผมออกพ่อห้างนะครับแล้วก็รอเจอกับหนุ่มแมนมณีวันได้ครับใน2กิจกรรมของ90ลูกทุ่งนักไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมแท็กซี่สโมสรในวันศุกร์หน้าและ4ตุลาคมนี้เวทีใหญ่ใจกลางกรุงของเราที่สเตเดียมวันบรรทัดทองกับลูกทุ่งสแควร์แมนมณีวันเจ้าพ่อเพลงช้ำรักจะมาทำให้หลายคนน้ำตาตกแน่นอนด้วยเพลงของหนุ่มแมนมณีวันก็รอเจอกันได้เลยนะครับกับหนุ่มแมนมณีวันที่เวทีลูกทุ่งสแควร์โดยอาทิตย์ที่4ตุลาคมสเตเดียมวันบรรทัดทอง
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: จับตาค่ายใหม่ไทยโทนเจนภายใต้จิมเอ็มมิวสิกเปิดไลน์อัพศิลปิน20คนนำโดยกั้นตองทุ่งเงินปาวลีพรพิมลลำเพลินวงศกรเนกนฤพลเต๋าภูศิลป์การทัศนะรวมถึงศิลปินนิวครันชี่และศิลปินรุ่นใหม่อีกเพียบเรียกว่าบ้านนี้ไม่ธรรมดาแฟนๆรอติดตามผลงานกันได้เลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
5: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: พื้นส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ท
9: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: 90 90 Super Request

0: 90 Super Request ที่แบบด่วนเร็วๆแล้วก็ด่วนแบบรวดเร็วมากๆครับจากพี่ออนครับถามหาเพลงนี้เข้ามาจัดให้พี่ออนเรียบร้อยนะครับกับกดไลค์ด้วยสายตาลีชังชลธี
1: 90 Super Request สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช่วงเวลาของช้างไทยช้อปปิ้งกับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณกับสบู่ที่มีน้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมแล้วก็สบู่ที่มีไฮยาลูรอนมีโตต้าไทโอนอาบสะอาดกลิ่นหอมน้ำนมข้าวครับแล้วก็เป็นสบู่ที่ใช้แล้วคุ้มสุดๆเพราะว่าใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะครับอยากได้จัดไปได้เลยครับตอนนี้1ก้อน129ในราคาปกติแต่ตอนนี้มีโปรอยู่12ก้อน800บาทเท่านั้นนะครับ0923524446ถึง8ครับ

ก็ขอให้คลื่นวิทยุขอให้คลื่นทุกอย่างส่งพลังไปหาทุกคนก็แล้วกันนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าให้มีคลื่นลมแรงโอ้ซะอย่างนั้นนะครับอ่ะงานจากแพรชนากับคลื่นครับส่งท้ายในท้ายๆชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็การดูแลคุณด้วยเสาร์อาทิตย์เราไม่เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นพักผ่อนอย่างเต็มที่เดือนนี้เสาร์อาทิตย์อย่างเดียวที่จะได้หยุดกันนะวันธรรมดาไม่มีหยุดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆส่งท้ายด้วยหนึ่งงานนี้ครับส่งพลังให้กับทุกคนด้วยวันจันทร์เจอกันครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทหนีหมายจับอินเตอร์โพลกบดานไทยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: สืบเนื่องจากตรวจคนเข้าเมืองได้รับการประสานจากนายตำรวจประสานงานประจำสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้ช่วยทำการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ก่อคดีเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งได้หลบหนีเข้ามาประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนและเฝ้าติดตามโดยผู้ต้องหาคือมิสเตอร์ลิมซึ่งเป็นตัวการในระดับสูงของขบวนการองค์กรที่มีชื่อว่าลักกี้นายดำเนินการ12ศูนย์ทั่วประเทศเกาหลีใต้มีสมาชิกใต้บังคับบัญชาในตำแหน่งต่างๆโดยอ้างว่าเป็นธุรกิจคาสิโนซึ่งโครงสร้างของแผนการนักลงทุนจะถูกจัดลำดับตั้งแต่ระดับ1ดาวจนถึง7ดาวโดยได้รับค่าคอมมิชชั่น 3-21% ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนก่อให้เกิดระบบการจัดลำดับการตลาดหลายระดับในความเป็นจริงเงินเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในการพนันคาสิโนออนไลน์ในต่างประเทศหรือจ่ายคืนให้กับนักลงทุนรายแรกๆโดยใช้เงินของนักลงทุนรายหลังๆมาจ่ายโดยไม่มีเจตนาหรือความสามารถในการสร้างผลกำไรอย่างแท้จริงมีผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายกว่า250ล้านบาทซึ่งถือเป็นบุคคลอันตรายที่ต้องรีบทำการจับกุมต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้าไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจึงเข้าทำการจับกุมจากการตรวจสอบห้องพักพบโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องบัตรเครดิต2ใบแท็บเล็ต1เครื่องและของมีค่าจึงทำการตรวจยึดไว้เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดและส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้เพื่อขยายผลในการสืบหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่นที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและผลักดันกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้ต่อไปณทิพย์สุดาตัวรักษาอะไรกันคะ
2: สำนักงานประกันสังคมย้ำความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดสามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการและรับยาต้านไวรัสได้ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าประกันสังคมให้การดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2549ที่ผ่านมาโดยครอบคลุมค่ายาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยารวม20รายการให้แก่ผู้ป่วยทุกระดับภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังสนับสนุนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการรักษาตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วยการตรวจระดับภูมิคุ้มกันหรือ CD4 ปีละไม่เกิน2ครั้งการตรวจปริมาณเชื้อไวรัสหรือไวรัลโหลดปีละไม่เกิน2ครั้งและการตรวจปริมาณการดื้อยาอีกปีละ1ครั้งโดยจ่ายตรงกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ทั้งนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าผู้ประกันตนทุกมาตราจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและต่อเนื่องจึงขอให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงต่อไปในระยะยาววรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นนะคะพมรรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

กาศทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: เจอแต่เธอบอกฮักครับเดี๋ยวพร้อมพงครับยอมเจ็บเพื่อเก็บฮักครับจากเจมจตุรงค์ครับกระต่ายไอ้คงบอกสดเจ็บนะครับจากไอดินด้วยเบอร์ตัวนี้มีแฟนหรือยังครับจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักทุกๆคนนะครับที่ฟังกันตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับมาถึงช่วงเย็นแบบนี้กับดีเจชัดๆชนนะก่อนนะครับช้านิดนึงนะฮะกลัวแฟนคลับจะจำชื่อมันเราไม่ได้นะฮะชัดๆชนก่อนนะครับที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับสวัสดีไปทางแฟนเพจด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปทางแอปพลิเคชันช้างชัยออนไลน์ด้วยนะฮะที่ฟังกันอยู่ต่างจังหวัดเยอะมากๆเลยตอนนี้นะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับต่างจังหวัดจ๋ามีฝนไหมจ๊ะกรุงเทพนี่มีฝนทุกวันเลยนะครับแล้วก็ไม่เลือกเวลาด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเราเลือกเวลาเรามีความสุขกันดีกว่าแน่นะฮะที่90ลูกทุ่งรักไทย4689990วันนี้ตอนนี้โอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับทางด้าน SMS ครับสงสัยคนคิดถึงนะหลายคนเลยนะเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังไมค์ครับวันนี้เนี่ยน้องบุ๋มก็รอรับสายอยู่ทางหลังไมค์นะนะฮะ022807127นะครับโอ้น้องบุ๋มไม่ได้สินะต้องเรียกป้าบุ๋มป้าบุ๋ม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร022807127 SMS 4689990
0: ขณะพิมพ์ข้อความก็อยากล้อส่งเพลงกันเข้ามาได้นะครับหรือมอบเพลงให้ใครก็ได้นะพิมพ์กันเข้ามาเลยรวมไปถึงหลังไมค์ก็โทรหาน้องบุ๋มครับผมน้องมีนามานีมีโนครับบอกว่าอยากฟังเพลงสิทธิ์เท่น้องให้บอกเนี่ยครับจัดให้เลยจ้าดังเพราะฮิต 100%ขอบคุณแม่น้องฟ้าร้อยเอ็ดนะครับ Happy birthday to you วันนี้วันเกิดแม่น้องฟ้านะครับมีความสุขมากๆนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณสาวอวยพรด้วยนะคะมาเช็คชื่อแล้วนะฮะรวมไปถึงพี่บุญสมด้วยครับ

เธอคนนั้นชื่ออะไรจ๊ะสาธุขอให้เป็นเธอคนนั้นขอให้เป็นชื่อชัดๆแล้วกันนะครับขอบคุณน้องมีนาด้วยนะครับสีเทนองก็ได้ฟังแล้วนะครับคุณไก่เด็ดการถามว่าฝากถามคุณมีนาหน่อยฮะทำยังไงฮะขอเพลงกับชัดๆขอปุ๊บได้ฟังปั๊บยังไงดีล่ะคุณไก่เดี๋ยวผมต้องเคลียร์กับพี่ส่วนตัวนะสวัสดีครับน้องสองชัดครับทักทาย90นะฮะแล้วก็ทุกคนเด้อจากโรงพยาบาลภูเขียวจังหวัดไซยภูมินะฮะแล้วก็พี่โชคเด้อนะฮะรอก็เวร5โมงเย็นนะครับถึงตี5นั่นเองนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อนะฮะพี่โชคของเรานะครับแล้วก็เจสวึงสีโอ้ยวาสนาสั่งมาเจ็บด้วยโอ้นะฮะอยู่ทั้งรอยเอ็ดเป็นจังไหนเนาะเจเนาะนะครับได้แฟนใหม่หรือยังเห็นเปลี่ยนแฟนไปซูมือเนาะเจ้าเนาะคอยก็เริ่มถามมาซะเนาะขอบคุณเจ้สำเร็จวงยินใหญ่ด้วยนะครับสองคนสีได้บอร์เดอร์ชัดๆนะฮะพี่ออนประเสริฐมาแล้วนะครับเพียงเพราะมากเลยขอกรณิกาเพิ่มเติมด้วยนะคะได้ค่ะพี่ออนคะแล้วก็เบ่าทูลครับผมมาทักทายมาแล้วนะฮะแล้วก็ป้าแป๋วนนทบุรีครับขอบคุณคนหล่อน่ารักที่เปิดเพลงให้ฟังนะจ๊ะรักเบอร์นี้ที่สุดในโลกจากป้าแป๋วนนทบุรีด้วยสุดยอดเลยนะครับป้าแป๋วรักที่สุดเลยคุณปุ้ยพงเพชรครับชุดดำสปายแดงเด้อดีเจชัดๆได้เลยฮะสปายแดงเลยเหรอฮะขอบคุณพี่บุญสมด้วยนะครับขอบคุณน้องมีนาแล้วก็แฟนคลับของน้องเพชรด้วยนะครับขอบคุณพี่แมวเหมียวบางแคนะครับนะฮะแล้วก็ยังไงยมราชพี่แมวบอกว่ามอบเพลงให้กับแม่น้องฝาด้วยโอ้ขอบคุณพี่มีแท็กซี่ด้วยนะครับนะฮะสาวอุดรบอลแฟนแล้วก็พี่ถันสาธุประดิษฐ์ครับสาวมลำจำได้พี่วิชัยบางบอลรักจังนะฮะเราไปถึงคุณพี่วิชาญนางลิ้นจีด้วยนะฮะบุญพลาบอฮอดโอ้วันนี้เยอะมากๆเลยขอให้วันศุกร์นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้สมหวังทุกๆอย่างขอให้มีความสุขตลอดเวลาที่มีอยู่ด้วยนะครับเนาะไม่อยากให้ทุกเลยทุกแล้วยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เลยนะครับคุณผู้ฟังถ้ามีความสุขเนี่ยนะครับลองทำแบบชัดๆสิฮะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มีความสุขแต่ดีเจชัดๆชอบฟังเพลงดังๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรข้างๆมีของกินด้วยอันนี้ขออนุญาตบอกเลยได้ไหมฮะฟันโอครับคุกกี้สอดไส้ครีมตอนนี้หมดไปแล้วจ้าไม่ใช่คุณผู้ฟังครับคือจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบกินขนมแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุข energy มันลดหลามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดีเจชัดบอกเลยว่าคุกกี้ฟันโอสอดไส้ครีมเนี่ยนะฮะดีมากอร่อยมากขนมในวัยตำนานของเด็กเราเลยนะฮะคุกกี้กรอบๆประกบไส้ครีมแน่นๆโอ้คิดก็ฟินละคุณผู้ฟังครับตอนแรกคือจะกินแค่ชิ้น2ชิ้นนะคือสรุปหมด2เลยแล้วล่ะพอมานั่งดูคุณผู้ฟังครับตอนนี้เขามีถึง6ชิ้นเลยนะแต่ราคา5บาท5บาทใช่ครับสมัยนี้มีอยู่จริงนะฮะใครที่ฟังแล้วรู้สึกหิวหิวแบบผมเนี่ยลองไปหยิบฟันโอมาสักซองนะครับอร่อยจริงกินเพลินหมดไวมากฮะคุกกี้ฟันโออร่อยกับหลากหลายรสชาติหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะครับผมนะฮะเอาไปซื้อฟันโอดีกว่าไปไหมไปไหมเดี๋ยวจะซื้อมาฝากฟันโอแม่กินได้แต่เด็กๆแล้วนะฮะมีหลายรสชาติเลยนะจ๊ะเอาฟังเพลงมีจังหวะกันสักนิดหนึ่งฮะเยิบๆหน่อยจ้าเพิ่มเติมเพลงนะทุกคนมาเลยครับ

าดีๆนะเราแปลว่าน่ารักจริงไหมอ่ะเราไม่จะไม่ถูกทำลายตอนหลังใช่ไหมฮะน่ารักก็น่ารักน่ารักเนี่ยจะต้องหน้าขาวหน้าใสด้วยนะครับจะได้มีคนรักจะไม่ได้มีคนหลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นน่ารักก็ต้องตามมาด้วยน่ารักหน้าขาวหน้าใสกับ Royal Beauty ครับคุณผู้ฟังสบู่และเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนแล้วนะฮะที่จะมาพูดทุกวันเนี่ยคืออยากให้หลายๆคนได้มีผิวหน้าที่ใสนะครับคือชัดๆเนี่ยมีประสบการณ์คือลองใช้ตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเขาบอกว่าทำไมหน้าใสขึ้นนี่เลยฮะบอกไปเลยฮะเซรั่มผิวใสวิตซีนะครับอันนี้ขายดีกว่า10ปีซ้อนแล้วถูกใจคนที่ผิวหมองตอนนี้นะฮะทำให้ผิวเนี่ยหน้ากระชับนะฮะแล้วผิวหน้าเนี่ยใสขึ้นด้วยสบู่วิตซีก็ก้อนละ59บาทเซรั่มเนี่ยนะฮะ249บาทเข้าไปที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ CJ Mall นะครับให้สังเกตซองสีส้มที่มีตัวหนังสือสีดำครับที่เขียนมุมซองด้านบนด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสนะครับซื้อมาใช้คู่กันเลยนะฮะสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนแล้วนะครับไปชัดๆไปก่อนนะไปซื้อก่อนนะ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโป้ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะ

0: ชิ้นกำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
1: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
4: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
3: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
4: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหานฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: มตตานะครับจากแป้งร่ำสิวนาลีนั่นเองนะครับหนึ่งช่วงนี้ฮะรักใจภูมิใจเสนอครับแหมสวยและเสียงดีแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังต้องเชียร์ครับต้องเชียร์นะครับรักไทยภูมิใจเสนอฝากแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ออนขนาดนี้เนี่ยต้องให้พวงมาลัยแล้วแหละไม่เอาพวงมาลัยที่อยู่รถนะพวงมาลัยที่ขับเลยไม่เอานะฮะนั่นคนละพวงมาลัยนะแบบผลไม้ดอกไม้เนี่ยดีมากๆเลยจะเนอทำไมก่อนนะฮะคุณผู้ฟังครับนะฮะช่วงนี้ฝนอาจจะตกบ้างนะคำว่าบ้างนะฮะกรุงเทพมหานครก็คือไม่ได้หนักมากนะครับคือก็ตกนิดหนึ่งอาจจะแรงแต่ก็แป๊บเดียวนะครับคุณผู้ฟังเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าล่าสุดครับในเรื่องของโควิด-19กรุงเทพมหานครอันดับที่1เลยนะฮะที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19นะฮะเยอะมากที่สุดแมสซิ่งอยู่ไหมครับแมสหยิบมาใส่เลยครับคุณผู้ฟังปกป้องนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเราเองเนี่ยฮะไม่สบายจากเขาเรียกว่าโควิด-19นั่นเองนะครับผมอ่ะช่วงนี้ครับออมเงินกับออมสินดีกว่า
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตครับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับคุณผู้ฟังกับเงินฝากเพื่อเลขพิเศษออมสินออมสุขครับจากธนาคารออมสินนั่นเองครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำนะครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากใน3ปีบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับฝากได้แล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: แคบิวชุดเคราติน
2: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
3: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
2: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
3: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์เคราตินช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนอง ผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
3: สายด่วนอย. 15

0: อยากหน้าตาเหมือนครูเต้ยอะคุณผู้ฟังครับจะได้มีคนมาจีบเยอะๆพวกนี้หน้าตาเหมือนครูตุ้ยเลยย้อยย้ายเลยนะฮะอ่ะชายนะไม่ครับเต้ยอภิวัตครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าชัดๆก็มีเพลงเพราะๆมาฝากด้วยเช่นเคยเนี่ยครับนะฮะผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยก็มีด้วยนะอ่ะเพิ่มเติมเป็นก็มาได้ครับ4689990นะครับทางด้านหลังไม่แล้วก็ทางด้าน SMS ได้หมดเลยนะครับแต่ช่วงนี้พาคุณฟังไปพักฟังข้าวกันสักครู่ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: นใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
1: สมุนไพรเลอาจะว่าเริดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเริด
2: 3 2 1 0ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
1: สมุนไพรเลอาจะว่าเริดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเริด
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เริ่มวันนี้รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bron Connect แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนายกประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกย้ำเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศยอมรับกฎหมายอย่างไปไม่ถึงสั่งเร่งออกระเบียบกฎหมายวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเหมาะสมชัดเจนชู Green Energy ชัดชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center เตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารและ EIA และรอผลสอบกลิ่นน้ำมันรั่วในพื้นที่กรุงเทพนายกต้อนรับคณะทูตทั่วโลกย้ำไทยพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจโตยั่งยืนเร่งเครื่องก้าวสู่สมาชิก OECD พร้อมมอบ7ล้านช่วยผู้ประสบภัยเนปาลรัฐบาลชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายและเบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 น.กระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธข่าวกัมพูชาอ้างนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในการประชุมกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศสชี้กัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จต่อเนื่องเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเหตุนายกติดภารกิจสำคัญสัปดาห์หน้ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจกรณีหมอปากแซบด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพย้ำผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทวีถกไปใต้เสนอหลัก6อจี้ผู้นำต้องกล้าหาญเผยจ่อแก้ยุทธศาสตร์ชาติไม่ให้สงบปี70คนร้ายฝังระเบิดถังดับเพลิงบึ้มระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามล่าตัวปภ.แจ้ง54จังหวัดเหนืออีสานกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้ผู้ใหญ่เฮงมอบเส้นเงินหลักฐานเด็ดมัดรัฐมนตรีรัฐบาลปัจจุบันให้ตำรวจปปปชี้โยงทั้ง2เจ้าหน้าที่ DSI รวมถึงด็อกเตอร์วินและจ่าพิชิตตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทหนีหมายจับอินเตอร์โพลกบดานไทย2ทหารสหรัฐเมาเปรี้ยววิวาทกลางพัทยาถูกส่งกลับเรือ USS อับราฮัมลิงคอนทันควันโดนทำโทษกักบริเวณอยู่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลือลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวไทยปล่อย MV ซิงเกิลใหม่อย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะโชว์ความเป็นไทยเพียบตั้งแต่สถานที่ถ่ายทำรถตุ๊กๆมวยไทยดึงความสนใจจากแฟนคลับทั่วโลก
3: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

ฮิตเพลงดังครับเต้ยฮะไซวามูกันนะฮะแล้วก็วัดศิวดลด้วยเอาว่าแฟนสิเป็นไห้ครับให้บุญนำพาจากไม้ไทยนะครับแล้วก็ยาจกสู้นะฮะจากเด่นชัยวงสามารถนะครับนะฮะยาจกสู้นี่แต่ชัดๆจกกระเป๋าชุบชุบชุบมีฉาชีพนะฮะมันคนละจกนะครับผมเอาต้อนรับแฟนๆครับช่วงเย็นแบบนี้ฮะมีความสุขด้วยกันนะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันศุกร์วันนี้นะครับผมเอ้าอีกหนึ่งเพลงฮะบ่แม่นบ่ฮักเด้อยังหาได้อะไรทานเนาะเย็นนี้เนาะเจ้บึงสีเป็นยังไงบ้างครับตะเว้นไก่ตกดินแล้วไปเนาะขอบคุณเจ้ด้วยขอบคุณเบ้าทุนป้าแป๋วด้วยนะจ๊ะรักจ๊ะรักนะจุ๊บๆ

0: นี่ต้นคุณอนันตาครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนั้นก็อยู่เป็นภายใต้สังกัดของแกรมมี่โกลด์นั่นเองนะครับมีหลายเพลงเลยที่ต้นคุณร้องนะครับเนาะด้วยว่าเสียงของต้นคุณเนี่ยมีความแปลกนะฮะแล้วก็มีความใสๆด้วยนะครับเนาะอ่ะขอบคุณมากๆครับแฟนๆที่ส่งเพลงนี้กันเข้ามานะครับพี่ไม่มีท่านเข้ากันหรือยังฮะคุณผู้ฟังฮะใครที่ชอบกินไข่ต้มบ้างไข่ต้มตอนเช้าๆเนี่ยดีนะกับกาแฟดำทุกเช้าก็ดีนะแล้วถ้าเกิดกินไข่ต้มกับกาแฟดำทุกเช้าจะเป็นยังไงบ้างโอ้คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าโปรตีนสูงนะอยู่ท้องได้นานด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้สมองปลอดโปร่งมีสมาธิช่วยควบคุมน้ำหนักครับดีต่อหัวใจระบบขับถ่ายดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็ผิวพรรณในสดใสแล้วก็ควบคุมน้ำตาลในเลือดด้วยบำรุงกระดูกพุนและฟันด้วยนะครับคุณผู้ฟังฮะแต่ข้อระวังเนี่ยไม่ควรใส่น้ำตาลหรือครีมในกาแฟนะครับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่ากินในปริมาณที่เหมาะสมนะไม่มากไปนะครับทานเป็นประจำทุกเช้าช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงและสดชื่นมีพลังตลอดทั้งวันด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยไข่ต้มถ้าเกิดกิน 3-4 ฟองเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าอยู่ได้ทั้งวันก็ดีนะแต่ไม่ได้นะคุณผู้ฟังจะทำให้ขาดสารอาหารนะนะฮะทานได้ก็แบ่งกันช่วงเช้าบ้างอะไรบ้างนะฮะเปลี่ยนอาหารกันไปนะครับผมอ่ะแต่ถ้าอยากมีกำลังแรงมากขึ้นแน่กำลังที่ทำงานดีขึ้นสมองปลอดโปร่งต้องสมกะหรี่ทางกุยจับจ้า
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะคะคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้การดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นง่ายมากๆครับกับเครื่องดื่มสมกะหรี่ทางกุยจับครับที่นำคุณค่าของสมกะหรี่ตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะฮะแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าสมกะหรี่ตังกุยจับเนี่ยแตกต่างจากสมเครื่องดื่มสมทั่วไปอย่างไรครับหาซื้อได้ที่นะฮะร้านค้าทั่วประเทศนะครับกับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับครับแล้ววันนี้เครื่องดื่มเสริมกะหรี่ตังกุยจับและเครื่องดื่ม OT ชูกำลังเนี่ย OT เนี่ยรสชาติไหนก็ได้ครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แล้วครับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับฟรีนะ1ขวดได้ทันทีฮะกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุณผู้ฟังคุ้มจริงฮะดื่มวันนี้ฮะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริง

0: อย่าพลาดนะจ๊ะเก็บให้ครบ3ฝานะพร้อมเงิน2บาทแล้วก็รีบไปที่ร้านค้าเลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ปริญญาใจครับจากศิริกรอำไพพงศ์ครับนี่คือต้นฉบับเลยนะฮะได้ยินเพลงนี้ทีไรนะรู้สึกมีความสุขทุกทีเลยตั้งแต่ขึ้นอินโทรมาจะเป็นเสียงพินน่ะคุณผู้ฟังและพินน่ะคือเขาเรียกว่าชิ้นเอกเลยในวงคณะพินแคร์ในอีสานซึ่งเจ้าของวงก็คือศิริพรอำไพพงศ์นั่นเองนะครับนะฮะช่วงนั้นนี่โอ้โหดังมากๆเลยนะฮะแล้วพินแคร์ในอีสานเนี่ยก็มาเล่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเยอะมากๆจะได้ตามไปทุกที่เลยนะฮะเนื่องจากเป็นแฟนคลับของนะฮะพี่นางสิริพรนะครับเอาช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงครับคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเม็ดตราใบห่อครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ส่วนเสาร์อาทิตย์นี้นะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยชอบเที่ยวมีที่เที่ยวหลายที่เลยคุณผู้ฟังครับแต่ว่าฟ้าฝนเนาะนะครับอย่างที่หลายๆคนรู้กันก็ขับรถอย่างระมัดระวังด้วยนะครับก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังช่วยเช็คหน่วยนะฮะว่าทางของเรานะฮะเป็นอย่างไรและรถของเราดีหรือเปล่านะครับไม่ใช่แบบว่าสุบสีสุภาพไปเลยนะฮะไปจอดกลางทางไว้เสียกลางทางก็เสียเวลาอีกนะครับเพราะฉะนั้นดูเรื่องเวลาดูเรื่องเขาเรียกว่ารถเนี่ยให้ดีๆเลยนะครับเดี๋ยวรถเสียกลางทางเนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะอ่ะนี่เลยคุณผู้ฟังครับตอนนี้ติดหนักเลยนะวิภาวดีขาออกครับมุ่งหน้าดอนเมืองติดแน่นอ้างเลยนะฮะวันศุกร์นี้ขับจราจรฮะกลางเมืองของเราเนี่ยครับถนนพระราม1ครับนะฮะและถนนอังรีดูนังโอ้โหอันนี้จอดเลยนะครับเนาะแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครซ้ายในเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบนทางด่วนด้วยนะครับแล้วก็ทางปกติด้วยนะครับในเมืองนี้เส้นเขาเรียกว่าสยามนะครับติดแน่นเลยนะครับมีผู้โดยสารที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยส่งข้อความมาบอกนะครับผมอ้าววันนี้วันศุกร์ยังไงก็แล้วแต่นะครับรถติดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าติดใจดีเจชัดๆเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนฮะธรรมดาเฮ้ยเวลาชัดๆหัวล้อคนเดียวคุณต้องฟังอย่าหาว่าเป็นบ้านะเรามีความฉุกไงคนใกล้เบอร์เก่าครับเป็นเวอร์ชันของพี่ไผ่และน้องแพรวานั่นเองครับ

0: ิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
3: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
3: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
1: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
7: ฉันธนาชัชชา
8: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
9: ขอเป็นทางทางเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
10: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
8: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
11: เล็กธนกิจครับเสียงแค้นผู้เบาหน่อยครับ
12: รักไทยภูมิใจเสนอฮะ

0: ล่ำเดินพร้อมพี่น้องครับนี่คือเสียงแค้นผู้เบาหน่อยครับจากเล็กธนกิจครับพี่น้องหอมมวนดีล่ะฝากพี่น้องครับผู้ใดมักเพลงนี้เนอะขอมาได้ทุกช่วงดีเจนะครับนะฮะรักไทยภูมิใจเสนอฝากไว้แล้วกันนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ฝากไลค์แล้วเมื่อไหร่จะเอามาคืนนะจ๊ะลิ้นพันกันละคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่ทานข้าวเย็นอยู่นะครับอย่าลืมนะเดินไปซื้อชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเลยนะครับเขามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครับช่วยดูแลกระเพาะอาหารของเราดูแลลำไส้ของเราใครที่มีอาการในเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับเขายังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราดีขึ้นใครที่นะรู้สึกว่าตัวเองมีความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดกินอาหารรสจัดเนี่ยเป็นโรคยอดที่ตัวคนที่ไปทำงานเลยล่ะฮะออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วก็เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปนะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มไปเลยนะครับกับมื้อเย็นนี้นะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
3: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
4: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
3: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
4: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
3: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด็ดๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
7: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะกันยุงตาหันฟ้าหนีแล
2: ้
7: ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตาหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
12: ็ตไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: กราบย่าโมช่วยเสริมชีวิ
14: ตสวัสดีค่ะใบเฟิร์นสุทธิยาค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของใบเฟิร์นนะคะกับสาวโคราชขาดรักนะคะเสาร์นี้อย่าลืมมาพูดคุยกันนะคะที่แชทชาร์จโชว์90ลูกทุ่งรักไทยแล้วมาฟังกันนะคะ
2: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
15: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับจินตราภูลาภค่ะ

0: หลังไมค์ลูกคอดีมากเลยคุณผู้ฟังฮะตกใจเลยทีเดียวค่ะคอยอ้ายไหลเรือไฟครับเป็นเขาเรียกว่าเพลงที่ฟีเจอริ่งกันกับจินตลาภูลาภและบิวจิตรยานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปขอรบทุนชาติกันสักครู่ครับชั่วโมงหน้ามันมวนต่อครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: เอาจวดพี่น้องครับ90ลูกทุ่งรักใช่ครับก็ลองกันแล้วมันม้วนมวนมวนนะครับกับชิมี่น้ำตาหยดบนรถไฟนะครับอันนี้น้องเพล่าแสงทองนะครับแล้วก็น้องเพลงพิมระดานะครับห้อยใจบ้างไฟแสนนะครับฝันของไอ้มีไผเป็นนางเอกของเวียงด้วยแล้วฮะแล้วก็เสียงจากสาวลาวนกพรพนาสาวลาวฟังอยู่บ่อืมสบายดีพี่น้องสปปลาวเนาะนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังกับดีเจชัดๆในชั่วโมงที่3นะครับนั่นคือ18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นนั่นเองนะครับหลังจากเคารพธงชาติมันมวนต่อครับพี่น้องเนาะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีการเปิดรับสายหน้าใหม่เพราะฉะนั้นส่วนที่ว่างตอนเนี้ยนะฮะให้คุณผู้ฟังเนี่ยเมมเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้นะครับถ้าชัดๆส่งสัญญาณให้โทรปุ๊บเนี่ยต้องมือไวนะฮะ022807127นะจ๊ะส่วน022807127เนี่ยก็จะเป็นหลังใหม่นะฮะตอนนี้เป็นน้องแม็กแล้วฮะหนุ่มหล่อจากทางอำนาจเจริญครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้คุณผู้ฟังครับเดือนนี้สิ้นเดือนเนี้ยหมดเขตแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะฮะเพราะว่าเวลาเนี่ยผ่านไปไวมากๆการที่จะลุ้นทองเนี่ยนะครับคนมีดวงเนี่ยเขาก็ลุ้นได้นะนะครับแต่คนมีดวงบางคนลุ้นรางวัลที่1ก็ไม่ได้สักทีนะฮะคุณผู้ฟังครับผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับเขาแจกใหญ่มากๆทองคำหนัก1บาทและสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีกหลายรางวัลเลยนะครับคุณผู้ฟังครับกติกาง่ายๆเองนะฮะคุณผู้ฟังใช้ยาจุดดวงตาฟ้าอยู่แล้วนะครับอ่ะไปหยิบมาแล้วก็ตัดฟ้ากลองออกมานะครับพลิกด้านหลังเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับและส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะอย่ารอช้านะขอร้องล่ะนะเพราะว่าปีก่อนเนี่ยอุตส่าห์ฟังเพราะว่าเป็นปึกเลยแฟนคลับของเรานะฮะช้าไปนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยทยอยส่งไม่เอาส่งทีเดียวตอนใกล้ๆสรุปลืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยนักจะดีเท่าไหร่นะครับอ่ะยาจุดดินตะหันฟ้าครับหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงนะครับหมดเขตส่งที่ส่วนสิ้นเดือนนี้แล้วตอนนี้ใครมีอยู่ในมือรีบเลยหรือใครอยากชิงโชคนะฮะทองคำแท่งหนัก1บาทหนึ่งบาทตอนนี้70,000บาทคุณผู้ฟังเนี่ยไปเลยฮะไปซื้อมาเลยแล้วตัดฝากล่องส่งด่วนๆ นะจ๊ะเดี๋ยวมาสีบอท่านเนาะพี่น้องเนาะไม่ซอยเขียน อยากให้แฟนๆขับของเราได้ทองกันนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆ

0: แฟนคลับน้องเพชรเยอะหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันนะครับเพลงนี้จะขึ้นชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่ในสัปดาห์นี้ต้องไปลุ้นกันพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8
0: ยาดมตาโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับทุกคนมีพกไว้ในกระเป๋าหรือยังครับต้องบอกว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเลยมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะครับและหากใครที่ได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลครับยาดมตาโป๊ยเซียนก็ได้จัดเตรียมเก้าอี้มานั่ง45ตัวนะฮะที่ผลิตจากพลาสติกเหลือใช้นะครับซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจนะครับจากประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับมอบให้อุทยานแห่งชาติทั้งทะเลครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะศรีมิลันจังหวัดพังงาบริเวณเกาะ4ครับและเกาะ8อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาบริเวณอ่าวช่องขาดครับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารานะครับหมู่เกาะพีพีนะครับบริเวณอ่าวมายาจังหวัดกระบี่หรือที่อุทยานแห่งชาติศรีนาจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับกิจกรรมนี้เป็นปีที่2แล้วจากโครงการโป๊ยเซียน Go Togetherนะครับติดตามกิจกรรมดีๆทางแฟนเพจ Facebook โป๊ยเซียนนะ TikTok ก็มีโป๊ยเซียน Official TS และ YouTube โป๊ยเซียน Official ครับปีนี้ฮะลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษครับคุณผู้ฟังอันนี้พิเศษเลยจากยาดมตาโป๊ยเซียนครับว้าวว้าวว้าวว้าวสุดๆเลยนะเราจะพาแฟนๆรายการไปเที่ยวที่อยุธยาและลพบุรีครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ฟรีตลอดทริปเลยนะครับใครที่สนใจบ้างฮะไปเที่ยวด้วยกันนะรอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยของเราเลยนะฮะเริ่มลงทะเบียนเนี่ย14กันยายนนี้รอติดตามนะทุกคนอยากให้ได้ไปเที่ยวด้วยกันครับกับยาดมตาโป๊ยเซียนจ้า

อันดับที่8ในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังจากเพชรคทาวุฒินั่นเองนะครับอ่านเกมไม่ขาดครับพรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับช่วงแชทชาร์ตโชว์ครับกับโดย DJ Oil เนี่ยนะครับมาลุ้นกันว่าเพลงนี้จะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ผลคะแนนที่แฟนๆส่งกันเข้ามานะครับ

0: ไปบ่ละเรื่องนี้นะไปกินข้าวน้ำกันบ่นะครับเพอเติมรักริมทางเพลงนี้คือเป็นเพลงที่ให้กำลังใจนุ่มๆสาวๆนี่กำลังจีบกันไม่ไหมดินะครับชายสี่มีเกี้ยวเนี่ยโอ้ยถ้วยหนึ่งกินทั้งวันเลยนะครับสร้างเลยแค่สองทุ่มพวดแล้วเบิดประมาณเที่ยงคืนย้อนฝอยกันอยู่นะครับพี่น้องเนาะเอาช่วงนี้ไปรับสายหน้าใหม่กับ90 Super Request ดีกว่า1สายเนาะ0-2-2-8-0-7-1-2-7ครับ90 Super Request มาเลยฮะ1สายหน้าใหม่จ้า
1: เล่าข่าว90
2: เฮรับสมาชิกใหม่แพรวธิดาเสียงวิหกถอยรถใหม่ป้ายแดงพร้อมตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องมันนี่อึ่งบินได้ของแพรวธิดาแฟนๆแห่ยินดีงานนี้มีรถคู่ใจไว้ลุยงานแบบเท่ๆอีกคันแล้วค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: ดูซิว่าสายนี้เขาจะรีเควสเพลงไหนสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับดีเจชัด
0: ๆโอ้ตกใจ ยังมีชีวิตอยู่เหรอครับคุณเจ9
14: อ้าวคนเรามันก็มีขึ้นมีลงเนาะ
0: อ๋อคุณลงไปไหนมาฮะ
14: มันก็แล้วแต่เนาะ
0: อันนี้ตอบไม่ถูกเลยคือตกใจจริงๆเพราะว่าปกติแล้วเสีย9เขาจะเออมาทุกวันทุกสัปดาห์เนี่ยเออก็จะส่งข้อความโทรมาอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็เลยตกใจสักนิดนึงขออภัยนะคุณเสีย9เนาะ
14: คร
0: ับ ไปไหนมาฮะเนี่ยหึทำไมเสียงเงียบจังตอนนี้ไม่ได้ทำงานหรอครับ
14: ทำงานงานเยอะช่วงนี
0: ้อ๋องานเยอะขยันหาเงินใช่ไหม
14: แม่น
0: ดีแล้วดีแล้วนะฮะเดี๋ยวมี90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนนะ
14: ฟังตลอดเลยครับ
0: ครับ
14: แต่
0: ไม่ได้เติมตังค์โทร
14: แม่น
0: หาเงินเพราะว่ามาเติมตังค์โทรใช่ไหม
14: มันก็ใช้รายเดือนใช้รายเดือน
0: อืมเอาคำเงินไปแต่ไม่รู้แหละวันที่4นี่ต้องเจอกันนะโอเคไหม
14: โอเค
0: ชอบใครชอบท็อปไหมชอบนรากรไหมหรือน้องปายกนกพรชอบไหม
14: ชอบอามรุจนานันน่ะม
0: ี
14: ไหมอามรุจนานันไม่ใช่เหรอที่จะไปอ่ะ
0: อามน้อยเหรอ
14: ใช่
0: นี่คือพระเอกหมอลำซิ่งเลยสู้ชีวิตมาก
14: เอาเปลี่ยนเลยเอาจัดให้สักเพลงนี้อามน้อยอ่ะ
0: ฮะ
14: เปลี่ยนเลยเอาอามน้อย
0: เอาเพลงนี้ก่อนดีกว่าเอาเพลงนี้ก่อนดีกว่าเออเนาะ
14: โอเค
0: เอาโอเคฮะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนะฮะที่เสีย8ขอมานะฮะป ลายฟ้ามอบไปใครเป็นพิเศษครับ
14: วันซะวันซะเด
0: ้
14: อ
0: ได้เลยขอบคุณครับ
14: สวัสดีครับ
1: 90 90 super request

0: เสียก้าวบอกว่าไปเจอการงานลูกทุ่งสแควร์นะจะไปเจออ้ำน้อยรจนันท์นะครับโอ้ศิลปินมากมายครับระเบียบวาทศิลป์หมอลำศิลปินผู้ไทยนะฮะเขาเรียกเป็นแฟนคลับของเต้าหยองท็อปนรากรมาด้วยนะจ๊ะน้องป๊อปปี้นะครับน้องมาร์ควงศิลป์นี่หล่อมากอย่างกับพระเอกนะฮะนี่คือลูกชายแท้ๆของพ่อวีรพงษ์วงศิลป์นั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังชิงช้าสวรรค์ครับมีน้องอาร์มวุฒิพัฒน์นะฮะแล้วก็เต้นพิทยานะฮะใบบัวพรชนกนะฮะมาแจกเขาเรียกว่าเสียงไซส์แจกความเป็นการร้องแบบเอื้อนแบบบรมครูเลยนะฮะนี่เลยนะฮะคุณผู้ฟังครับเขาแจกทองกันทุกชั่วโมงนะจ๊ะใครอยากได้เขาเรียกว่าได้โชครวยทองเนี่ยนะฮะต้องมานะคุณผู้ฟังอยู่เฉยๆนั่งชมเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตที่คุณชื่นชอบศิลปินที่คุณรักเนี่ยอยู่ดีก็ได้ทองเนี่ยคุณผู้ฟังใครจะไม่เอานะฮะคุณผู้ฟังจ๋า4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับ11โมงเป็นต้นไปเด้อแฟนๆ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: กิจกรรมที่จะพาพี่ๆแท็กซี่ได้ลุ้นโชคนะครับนะฮะกับแท็กซี่สโมสรวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ฮะเรามีนัดกันนะครับแท็กซี่สโมสร11โมงตลาดปันวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะฮะไอแมนมณีวันมามอบแฟนมามอบเพลงนะฮะเพราะๆให้กับพี่ๆแท็กซี่ด้วยนะครับและอย่าลืมนะพี่ๆแท็กซี่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกส์ครับอย่าลืมขอใบเสร็จนะฮะแบบที่มีชื่อร้านมาด้วยนะครับนำมาที่งานแล้วก็มาลุ้นรับของขวัญกับไอชินได้เลยนะฮะขอขอบคุณไอชินมากๆครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสนับแล้วก็ไฮบริดด้วยก็จะมี SMF แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่น EFB นะฮะแบตเตอรี่ให้พลังเสถียรรองรับระบบ Stop Start ทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองนั่นเองครับ AGM แบตเตอรี่ครับพลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Stop Start และก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานด้วยครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะไปติดตามที่แฟนเพจ Facebook iChin Aftermarket และหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านลืมขอใบเสร็จด้วยนะครับในงานของเราฮะแท็กซี่ปันสุขมารับสิทธิ์กันด้วยนะครับใครจะเป็นเจ้าของรถคันนี้มูลค่ากว่า 500,000 บาทใครจะเป็นเจ้าของเงินรางวัล 10,000 บาทใครจะเป็นเจ้าของรางวัลเงิน 1,000 บาทอีกหลายรางวัลพี่แท็กซี่ครับเป็นผมไม่รอนะไปเลยฮะใครที่ยังไม่เคยไปเป็นลงทะเบียนหน้างานได้เลยจ้ะไม่แน่นะคุณอาจจะได้แท็กซี่ปันสุขแท็กซี่คันนี้อาจจะเป็นของคุณ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
1: สายด่วนอย1556
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: ช็อปสนุกช็อปสบายช้ำไทยช้อปปิ้ง ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคปิลเคราติน
0: ยังไงนะคุณผู้ฟังครับราคาปกติเนี่ย695บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษที่ช้างไทยช้อปปิ้งครับราคาเพียง550บาทแล้วแถมด้วยเสื้อสวยๆที่เป็นรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยด้วยเป็นการฉลองครบรอบ12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวและก็จัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับแคบิลชุดเคราตินครับดูแลเส้นผมนะฮะของคุณผู้ฟังที่เสียนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากฟื้นฟูผมให้ดีขึ้นนะครับต้องนี่เลย5ขั้นตอนจากแคบิลเคราตินครับคุณผู้ฟังฮะ550บาทโทรด่วนเลยฮะ09235244460923524446นะจ๊ะง่ายๆเลยจ้า5ขั้นตอนชอบสเปรย์เคราตินเนี่ยเขาใช้ใดหรือหนีบผมเนี่ยไม่ต้องล้างออกเลยนะฮะฉีดไปก่อนเลยจังหวะหัวใจครับส่งท้ายปลายชั่วโมงครับไม่ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์นะเจอกันวันจันทร์เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปฟังกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: กุ้งสุภาพร

0: ขอบคุณหลายหลายจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ชุมแพนะคะคำแพงนะคะ
1: ครับ
0: รู้จักแซกชุมแพก็เพลงนี้แหละเพราะมากๆนะคะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเจอกันวันศุกร์นะฮะศุกร์วันนี้นะฮะ
0: ศุกร์ที่4
1: ครับ
0: นะคะ
1: ใครจะฟังเพลงอะไรนะฮะ
0: อ่ะวันนี้เราอยู่กันยาวๆส่งมานะคะ4689990ค่ะ
1: โจจังโก้สวัสดีนะครับ
0: จ้าจ๋าด้วยนะ

0: ไซวาซิบทิมกันนะคะเป็นเพลงที่แบบว่าแบบร้องเป็นภาษาอีสานได้เพราะมาก
1: ลงตัว
0: เนาะคำแพงด้วยเพลงนี้ด้วย
1: เมื่อไหร่ก็เพราะ
0: ใช่ไหม
1: เนาะเอาเกาซิบลูกทุ่งรักไทยมือดีวันศุกร์นะฮะอยู่กันจนหอดเที่ยงคืน
0: ใช่ค่ะเอาอยากฟังเพลงอย่างนะคะทยอยเปิดให้ละกะที่ตกค้างกันไว้เนาะตั้งแต่จันทร์ถึงพฤหัสก็จะเปิดให้นะคะเอาส่งมา4689990
1: SMS นะฮะ
0: ค่ะ
1: หลังไมค์022807127มาจากวิชานางลิ้นจี่คนแรกเลย
0: บุญพลาบ่ฮอด
1: ของแมนพิสิทธิ์พงษ์เนาะ
0: ยายงาให้กำลังใจดีเจป้าเล็กนะคะขายก้อยคอยอ้ายนะคะโดยเฉพาะนะคะแฟนๆของเราอยากจะให้นะคะมาร่วมสนุกกันนะคะโดยการตอบสโลแกนของแคบิวไม่ยากเลยนะคะแค่ตอบคำถามหรือว่าตอบสโลแกนให้ถูกต้องแค่นั้นเองโทรมาที่022807127ได้เลยมาลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟัง
1: ชั่วโมงหน้า
0: ชั่วโมงหน้าเราจะเล่นเกมกันแล้วแค่ตอบสโลแกนของแคบิวยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินแค่นี้เอง
1: พูดถูกต้องรับไปเลย5ชิ้นนะ
0: 5ชิ้นนะคะ1ชุดนะคะจากแคบิวเคราตินนะจ๊ะ
1: ครับ
0: มีทั้งแชมพูมีทั้งเซรั่มมีซิลกี้แฮร์ออยล์นะคะแล้วก็ขอเพลงเพราะๆได้อีก1เพลงด้วยอย่าลืมลงทะเบียนกันนะ
1: ตามคำขอจากวิชานนางลิ้นจีนะฮะเนาะบุญพลาบ่ฮอดว่าซั่นนะ

0: อย่าลืมนะวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา11นาฬิกาที่ตลาด101 Market เอกชัย101โดยเฉพาะกิจกรรมแท็กซี่สโมสรเจอกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พบทีม DJ 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ศิลปินแมนมณีวันนะครับพิเศษพี่ๆแท็กซี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินรับสิทธิ์แท็กซี่ปันสุขคันที่2 มูลค่า 500,000 บาทนะครับปลายปีนี้ยิ่งคุณมาบ่อยยิ่งได้รับสิทธิ์บ่อยนะฮะยิ่งมีสิทธิ์เพิ่มนะฮะ
1: ใช
0: ่ไปอิ่มอร่อยมื้อเที่ยงรับประทานอาหารสับเสร็จลุ้นรางวัลใหญ่ๆนะฮะ 10,000 บาทแล้วก็รางวัลย่อยๆ 1,000 บาทรางวัลอีก10รางวัล นะครับแล้วก็มีของขวัญอีกเพียบนะฮะอย่าลืมนะครับไปเจอกันห้ามพลาด11กันยายนที่จะถึงนี้เวลา 11:00 นตรงหรือว่านั่นแหละ 11:00 นเป็นต้นไปที่ตลาด101 Market นะครับ
1: แล้วก็อีกกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังฉันทนาชะชะชามาอีกแล้วนะคะนะสนุกกันยาวๆนะคะกิจกรรมเพื่อพี่น้องชาวโรงงานนะคะก็คือวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ที
0: ่
1: บริษัทชวารอฟสกี้นะคะเมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องประดับนะคะพนักงานวู้ตั้ง 4,000 กว่าคนเลย
0: วันนั้นเจอกับเต๋าภูศิล
1: ป์โอ้โอป้าลูกทุ่งเลยนะเขาเรียกเนาะเต๋าภูศิลป์นะคะ
0: โอ้ยเลยนะฮะ
1: ทำไมอ่ะก็เขาบอกโอป้าลูกทุ่ง
0: นะเวลาใส่ยังกับใส่คักเนาะขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นดีคอเจนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครีมิล
1: เครื่องดื่มโอทีนะคะสบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโ
0: อ
1: เซรั่มวิตซีจากโรยัลบิวตี้นะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินนะคะ
0: ครับ
1: ห้าม้าโอสดนะคะผู้จัดจำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้น้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปครีมซอง
0: ยาจุกยุงตราห่านฟ้าย
1: าแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
0: ให้การสนับสนุนพบกับเต๋าผู้สินคนอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลบ้านผมคนนี้เนาะ

0: ก่อนขี่ฝ่าว่าสันเนาะจริงๆแล้วเขามาฝ่านี่มันต้องใช้ตัวอะไรนะฝอฝาหรือเปล่านะคะ
1: ก่อนขี่ฟ้า
0: ขี่ฟ้าว่าสัน
1: เอาเดี๋ยวขอสายหน้าไมค์สายแรกคืนวันศุกร์นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ022807127รีบมาเลยค่ะ
2: แคร์บิวชุดเคราติน
3: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
4: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคร์บิวเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคร์บิวเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
10: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้า
12: หนีแล้ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
2: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราย
1: ไอยารา
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
2: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน90ซุปเปอร์รีเควส
5: อ้าวสายแรกสวัสดีครับ
6: พี่จ้าพี่จ้าพี่ชังโ
7: ตอาจารย์อาจารย์ว่าจังได๋คนสวยไก่ตอก
5: ครับ
7: หืม
6: คิดถึงทุกคนนะจ้า
7: อาจารย
6: ์คิดติดจ้า
7: อาจารย์คิดถึงจังได๋โทรมาเนาะ
5: ครับ
7: อ้าววันนี้อยากฟังเพลงอีหยังล่ะเหือ
6: มักสาวเสือยีนจ้า
5: เขามักสาวเสือยีนหรือใส่ยีน
7: เอาเสือเอามักสาวใส่เสือยีนบ่หรือจังได๋
5: อืม
6: ได้ค่ะ
5: เอออ่ะเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับ
6: จ้า
7: อาจารย์อาจารย์โอ้ยเน
5: า
7: ะเออ
5: มักสาวใส่ยีนเพิ่นเอาเวอร์ชันได้แล้วฮะ
7: เห็นบอกว่าหลังไม่บอกว่าชัดๆว่าซ
5: ั่นชัดๆกับจีมอาทิตย
7: ์แมน
5: ผมฟังละเอียดแล้วฮะ
7: เพลง
5: น
7: ี
5: ้หักสาวใส่ยีน
7: หมายถึงว่า
5: ต้นฉบับของแมนมณีวันเออ
7: แล้ว
5: เขาบอกว่าเจ้างามดังจันท่า
7: ตกลงจันทาไหม
5: เออ
7: จันทา
5: อ่างามดังจันทา
7: จันทาก็คือแบบว่าพระจันทร์อะไรเงี้ยเน
5: า
7: ะ
5: ไม่เกี่ยวกับจันทา
7: อ้าว
5: ง่าเจ้าเจ้างามดังจันทา
7: ค่ะ
5: แต่ว่าชัดๆร้องนะฮะกับจีมอาทิตย
7: ์ร้องว่าน
5: ุ่มดังงามดังนุ่มงามดังจันทา
7: เว้ยเดี๋ยวเอาไหม
5: เอาเขาร้องอย่างนั้นจริง
7: ๆเอาฟังไหมฟังไหม
5: เออลองฟังเบิ่งในเนื้อเพลงเนี่ยฮะ
7: โอ้ยเนาะ
5: ตอนนั้นผมเคยพูด
7: คือร้องจังสีเน
5: า
7: ะ
5: ผมเคยพูดเรียกว่าบอกโอกาสไปเนาะ
7: ค่ะ
5: เออบอกว่าระบาดนี้ดีเจจ๋าก็ไปเช็คอยู่เนื้อเอาก็นุ่มดังจันทาจริงๆก็เลยแบบว่าเอ๊ะเมื่อ
7: ตกลงออริจินอลเขาร้องผิดหรือร้องถูก
5: เขาออริจินัลก็ต้องถูกสิ
7: เออ
5: เออของของคุณแมนมณีวันเขาร้อง
7: เออฮะ
5: เจ้างามดังจันท่า
7: เออ
5: ไม่มีคำว่าหนุ่มนะฮะ
7: เดี๋ยว
5: เพราะว่าเดี๋ยวผู้ใดมันสิแต่งเพลงเป็นบ้าที่ว่าเป็นยังใส่คำนั้นเข้าไปเนาะ
7: หนุ่มดังจันท่า
5: เออ
7: เอาฟังเบิ่ง
5: เออ
7: นะ
5: จบแล้วส่งไปฟังข่าวนะครับคุณดูฟังครับ
7: อ่ะต้นชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงยังส่งมา4689999

0: ทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์และเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กระเทพเติงไม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39แยก15ถนนรามคำแหงแขวงพระพราเขตวังทองหลางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากถึงที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวปลูกติดกันหลายหลังเพลิงกำลังลุกไหม้ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐการเยือนครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามเพื่อแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารและยืนยันถึงมิตรภาพระหว่างสองประเทศในโอกาสนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legion of Merit แก่ผู้บัญชาการทหารบกเพื่อยกย่องผลงานด้านการบริหารการวางแผนและการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศจากนั้นได้หารือกับพลโทมาคัสอีวานเสนาธิการทหารบกสหรัฐและคณะครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธการการข่าวกำลังพลการส่งกำลังบำรุงและการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารทั้งระบบปืนใหญ่ M777 ระบบจรวดหลายลำกล้องอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับรวมถึงการเสริมสร้างหน่วยทหารราบยานเกราะสไตรเกอร์นอกจากนี้ยังได้หารือกับผู้แทนกระทรวงกลาโหมสหรัฐและร่วมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026พร้อมหารือโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงและการจัดหารวมถึงการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ผ่านโครงการ FMS และ FMFกองทัพบกระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระชับความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ในภูมิภาคเอเชียณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำเขตแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยประสานกำลังในพื้นที่ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วย้ำไทยยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมมุ่งคืนความสงบสู่ชายแดนอุ่นนัทชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายไทยบินล้ำแนวเขตแดนเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการบินด้วยระบบ GPS และศูนย์ควบคุมการบินกองทัพเรือยืนยันชัดเจนว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวบินปฏิบัติภารกิจอยู่ในเขตประเทศไทยตลอดเวลาภารกิจดังกล่าวเป็นการนำคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยประชาการทหารพัฒนาเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการสร้างรั้วความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่52-59จังหวัดจันทบุรีซึ่งช่วงที่จัดลงจอดณฐานปฏิบัติการนาวิกโยธินซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนนักบินจำเป็นต้องตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยทำให้มุมมองจากภาคพื้นดินอาจเข้าใจผิดว่าบินเข้าใกล้หรือข้ามเขตแดนหลังเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ประสานงานตรงกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงจะมีความเข้าใจตรงกันและไม่มีปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดมุ่งหวังให้สถานการณ์ชายแดนกลับคืนสู่สันติภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนนัทชัยอิ่มพลอยรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: กลับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกานะคะท่ามนรัฐขันทวินาหกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ถ
1: ูกจริงที่พัทยา
0: ที่พัทยาตอนนี้พัทยากำลังดังนะฮะ
1: ค่ะ
0: สถานที่ท่องเที่ยวนะฮะซิมิลิ่งตัวนึงนะฮะแต่ก่อนนี่ไปบ่หัวป่านี่ยังมีชีวิตอยู่บ่
1: เฮ้ยมันไม่น่าจะอายุยืนขนาดนั้นมันก็ต้องมีรุ่นลูก
0: มีสถานีเสียงจากทหารเรือแล้วฮะ
1: ค่ะ
0: สทร. อยู่บนภูเขาอ่ะภูเขายังจำบ่ได้ละ
1: เออ
0: สมัยก่อนนี่คุณไกรสอนบุญมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาจัดอยู่คลื่นนั้นนะฮะ
1: อ๋อเป็นสทร. เหรอคะ
0: สทร. แล้วก็ขึ้นไปปุ๊บนี่นะฮะมันสีแบบว่าชอบนะฮะตอนนั้น
1: มันจะมีจุดชมวิวใช่ไหม
0: จุดชมวิวเวลาไปพัทยาส่วนมากนะฮะไปตัดสินประกวดร้องเพลงเนี่ยนะฮะเป็นคณะกรรมการนะฮะ

0: ค่ะ อ๋อมีเสด็จเตี่ยชุมพรเสด็จเตี่ยนะคะ
1: กรมหลวงชุมพร
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ตรงน
0: ั้
1: นเป็นคล้ายๆอนุสาวรีย์เนา
0: ะ
1: อยู่บนนะฮะคนก็สิไปกราบไหว้กันนะฮะ
0: บางคนก็แบบว่าไปบนอะไรไว้ก็จะไปแก้บนก็จุดประทัดแล้วก็แบบมีแบบลำไข่ไปเยอะๆไข่ต้มยังสินะ
1: พัทยานี่มีหลายจุดนะจุดชมวิวต่างๆ
0: แล้วก็มีจุดท่องเที่ยวเยอะเลย
1: แต่ว่าฟังเนื้อหาของเพลงเมื่อกี้นี่นะฮะตัวอยากหูเหลือเกินตอนนี้เนาะเรือรบนะฮ
0: ะ
1: อยากเห็นที่สุดก็คือเรือรบนะฮะที่บรรทุกเครื่องบินนะเนา
0: ะ
1: จอดนะฮะโอ้ยจะไปถ่ายรูปนะฮะเนาะ
0: โหใหญ่มากนะคะ
1: เออ
0: แต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่า
1: ไปเลยยัง
0: ยังค่ะยังไปกลับวันที่6มาวันที่2กลับวันที่6
1: นะ
0: นะคะ
1: เออละมาลำเดียวหรือมาหลายลำ
0: มาหลายลำค่ะ
1: อ๋อหลายลำ
0: ใช่
1: หรือว่าลำเดียว 5,000 นาย
0: โอ้ยบ่มันกติบรรทุกไรบรรดันดีเน
1: า
0: ะ
1: เขามาแต่ใส่คือฝรั่งซุ่มนี
0: ่เออเขาบอกว่ามาจากการที่แบบว่ามาจากทางโน้นนะคะ
1: ทางใด
0: ที่มี
1: ฮอร์โมนผมบอก
0: ไม่ใช่ค่ะใช
1: ่เออ
0: นั่นแหละค่ะมาจากทางโน้นเลย
1: ทำไมต้องมาแวะพักที่พัทยาม
0: ันเป็นอย่างนี้ทุกปี
1: แล้วมาหะก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่เขามาเที่ยว
1: บ้านพบเอิญฮะ
0: แล้ว
1: นี่คือหมายความว่ามาแบบว่าคล้ายๆแบบว่าแวะมาประมาณนั้นมาแบบรีแลกซ
0: ์ใช
1: ่พัทยาเป็นเมืองขึ้นชื่อเป็นเมืองเซ็กซี่เมืองแห่งราตรี
0: ไม
1: ่ถ้าไปหัวหินเนี่ยเป็นเมืองที่สงบ
0: เป็นอีกแบบนึง
1: เป็นบรรยากาศที่ไปเที่ยวทะเลไกลกรุงเทพแบบใดเลือกใดเน
0: า
1: ะ
0: เห็นบอกว่าไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่ว่
1: า
0: สัตว์คึกคืนก็คือแบบว่าเขาก็จะมีกฎห้ามระเบียบโน่นนี่นั่นห้ามไปซอย6ซอย7ไอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซอย6ซอย7เป็นอะไร
1: โอ้โหนะ
0: เออเขาจะวางสีนักบรรณิกาแต่ว่าที่คึกคืนที่สุดก็จะมีที่เป็นแบบร้านสักเพราะว่าฝรั่งชอบไปสัก
1: โอ้ขืนซื้อ
0: แมนค่ะละกา
1: สักคัลเลอร์นี่นะ
0: เขาจะไปสักรูปนั้นรูปนี้คือเขาชอบแต่ร้านนวดก็จะเงียบนิดนึง
1: ผู้หญิงส่วนมากเขาชอบสักทุกวันน
0: ี้สักเป็นแบบลวดลายที่แบบสวย
1: ๆที่สะดือที่ต้นขา
0: หน้าอก
1: แขนแ
0: ผ่นหลัง
1: มันเป็นเขาเรียกว่ารสนิยมอีกแบบนึง
0: ใช
1: ่ความนิยมเน
0: า
1: ะแต่ผู้หญิงสักก็สวยดีนะเก๋ๆ
0: คือเขาจะแบบเป็นมันไม่ใช่สักสมัยก่อนใช่ไหมคะสมัยนี้มันจะมีลวดลายมีสีสันมีแบบสวยๆ
1: เพราะไงผมสักเนี่ยนะสักขา
0: สักนี่มีแบบเดียว
1: สักขาลายเต็มเอื้อกเนี่ยนะสักแบบว่าม
0: ันไม่ได้มีลวดลายดิ
1: เป็นดำๆจากเด็กผู้หญิงเนาะ
0: เป็นสีเขียวๆดำๆแล้วมันก็จะมีแค
1: ่แบบใช้แท็กซี่นะสักหน้าอกนะ
0: สักเสื้อเพนสักเนี่ยมันไม่สวยอะจ้าว่าม
1: ันไม่มีศิลปะ
0: แต่ตอนนี้มีศิลปะอยากได้รูปอะไรสวยหมดเลยบางคนก็จะเป็นแบบว่าเพ้นแค่แบบว่า5วัน7วันก็ลบออก
1: อ
0: ันนี้ก็มีไม่ได้สักถาวร
1: ผู้หญิงบางคน
0: ใช่ค่ะแบบสัปดาห์เดียวก็ล้างออกก็ออกมันก็จะไปเรื่อยๆล้างออกไปเรื่อย
1: ๆเป็นสวยงามแบบหนึ่งนะฮะเอาเบิ้งขอความอิสเบทที่แฟนๆส่งเข้ามาบูดซ่าท่าอิดคนแรกเลยสักรูปอะไรครับบูดซ่าถ้าให้สักนี่จะสักรูปอะไรดีถามคุณผู้ฟังผมสิสักรูปยังดีเนาะพอผม
0: ไม่แล้วแต่คนชอบ
1: พอผม
0: เขาจะมีลวดลายให้เลือก
1: อยู่กลางอกเนี่ยสักเสือโคร่งนะฮะเน
0: า
1: ะ
0: อันเขาเรียกว่าเสือเพ่นป่ะ
1: ประมาณนั่นแหละแต่ว่าย่ามเพิ่นอาบน้ำเพิ่นแก่เสือออกเนาะโอ้เป็นตอนเป็นเด็กหน่อยเดี๋ยวผมอยากสักคือกันนะฮะเนา
0: ะ
1: ไปสักอยู่
0: เขาเรียกว่าเป็นไอดอลเลยนะถ้าอยากสักเหมือน
1: อาจารย์อีหยังสักอย่างนึงนะฮะบอกว่าอยู่ยงคงกระพันวะสน
0: ะมันแม่นอีหลีบ่ฮะ
1: มาหอดบ้านปุ๊บนะแม่ผมหูว่าไปสักนะฮ
0: ะ
1: แล้วมีจิโตฟันเลยปึ๊กวะสนะ
0: ขาดไหม
1: ฮะ
0: ฮะมีแผลไหม
1: ฮะ
0: ไม่มี
1: เบื
0: ่อไม่มีเนื่องจากว่าหนังเหนียวต้องบอกว่าหนังเหนียวสิ
1: เออแล้วก็เลยไปหาคนดีสัก
0: ค่ะ
1: ไสบอกว่าฟันเขา
0: ฟันบ่เขา
1: วะสนะ
0: ค่ะ
1: ฟันเขาบ่มีเลือดวะสนะอันนี้มันคือมีเลือดวะสนะ
0: มีดคม
1: คนสักก็เลยบอกว่าการนั่นแหละฟันเขามันบ่มีเลือดว่าสันเนาะแล้วก็เขาเอาเข้ากล่องเขาเหนียวมาฟันให้ดูไม่มีเลือดจริง
0: ฟันกองเขาว้าเอานุ่มโบวินมาจากไหนนุ่มโบวินสวัสดีครับพี่เจ้าพี่จ๋าขอรายงานตัวก่อนแบบบ่ถามก่อนคุณครับ
1: ครับ
0: สอดแจ้งไปเลยนะครับเขาสทรคือสทรห้า
1: สทรห้า
0: แสดงว่านุ่มโบวินเคยไปใช่ไห
1: ม
0: เขาสทรห้าครับนะคะ
1: ห้ามแปลเป็นอื่นนะถ
0: ้
1: าเป็นสทรอีกก็จุดๆทุกเรื่องไง
0: ทหารเรือไม่ใช่เหรอสถานีวิทยุ
1: คนไปแปลงสารผิดหมดนะอยู่ในโซเชียลนะ
0: สทร
1: สทร
0: โอ้ยเอาคิตตี้บอกว่าไงคะไม่ได้ต่อว่านะอาจจะบังเอิญก็ได้เปิดมาประมาณ15เพลงมีพี่นางอยู่เพลงเดียวเสียงหวานๆนอกจากนั้นเสียงห้าวๆแม่นอีหยัง15เพลงอยู่ใส่ขอจัดรายการว่าท่านละบึง10เพลงเลยแต่เป็นคักนอกคิตตี
1: ้แล้วนับถึงนะนอกถึง
0: 15เพลง
1: เพราะว่าต้นชั่วโมงเมื่อกี้นี่ก็5เพลงแล้วนะฮะเนาะชั่วโมงก่อนนะก็เป็น10แล้วถ้าอย่างนั้น
0: อันนี้มันเพิ่ง3ทุ่มครึ่งไง
1: นั่นแหละ
0: นะเอาบูดซ่าบอกว่าข่อยบ่มักค้นสัก
1: เหรอฮะ
0: นะคะกับบ่มักสักละกาบ
1: ่

0: สิสักบ่สอบ
1: แต่ว่า
0: บ่สาบ่สอบ
1: บ่สอบสักแต่ว่าหัวสักกระเทียมย่ําย่ําแฟนตบเนาะเซ่แจกแจกบ่หรือจังได
0: ๋ครับนวลใหญ่ชื่นใจสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงเพราะถูกใจมากยาวๆไป
1: ครับ
0: นะต้องยาวๆนะพี่นวลใหญ่ไม่แอบหลับนะ
1: นะเอ้าส่งเข้ามาวันศุกร์นะฮะเอาเริ่มบอกแป๊บนึงนะฮะเนาะ
0: เดี๋ยวอีกประมาณ2เพลงเราจะมาเล่นเกมกันแล้วนะคะกับแคบิวนะคะ
1: บ่2เพลงแหละครับจบเพลงนี่เลย
0: จบเพลงนี่แม่นบ
1: ่หรือ2เพลง
0: 2เพลงสิต้อง2เพลงก่อน
1: เอา2เพลงเนาะ
0: เออ
1: เอาแคบิวเราก็คือว่า
0: ค่ะแคบิวนะคะมาตอบแค่สโลแกนขอให้คุณผู้ฟังโทรมาก่อนก็แล้วกัน0228071127นะคะมาตอบสโลแกนของแคบิวยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินตอบให้ถูกต้องจะได้รับแคบิวชุดเคราตินดูแลผมสวยขนาดทดลองเนี่ย1ชุดด้วยกันนะคะมี5ชิ้นมีทั้งแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มออนแฮร์ซิลกี้แฮร์นะคะไปบำรุงผมนะคะทุกขั้นตอนเลยมี5ชิ้นด้วยกันฉะนั้น รีบโทรมาที่022807127เดี๋ยวเปิดอีกสักเพลง2เพลงเราจะมาเล่นเกม
1: 2เพลง
0: นะ
1: ฮะเล่นเกมเลยเอาตามคำขอจากหนุ่มบ่อวินเด้อครับเด้อ SBS 4689990

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: เครื่องดื่มโสมเกาหลีตังก๋วยจับนะฮะของดีไม่จำเป็นต้องแพงอยู่ในเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังก๋วยจับแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะเก็บครบให้5ถ้าดื่มแล้วก็เก็บฝาไว้อย่าทิ้งนะฮะครบ3ฝาไม่ว่าจะเป็นสมกะลิตังก๋วยจับหรือจะเป็น OT รสชาติไหนก็ได้นะครับครบ3ฝารวมแล้วพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมกะลิตังก๋วยจับฟรี1ขวดได้ทันที ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการอย่าลืมนะครับ
0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ยาสมุนไพรตราเชอเอมนะคะใครที่ชอบดมยาดมวันนี้แนะนำเลยนะคะยาดมสมุนไพรของเชอเอมสรรพคุณจะช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมและก็ยังช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยนะคะพิเศษมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็มีขนาดที่หลากหลายให้คุณได้เลือกใช้กันด้วยหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศ
1: อ่ะจบเพลงนี้เฮาสิเล่นเกมกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แล้วมาตอบสโลแกนนะคะของแคบิลนะคะ
1: ครับ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
1: แค่นี้
2: ใช่
1: และคุณก็จะได้รับนะฮะ
2: อือหือ นั่นคือแคบิลชุดเคราตินดูแลผมสวยขนาดทดลองอีก1ชุดมี5ชิ้นด้วยกันค่ะ
1: อ่ะจบเพลงนี้วากัน

0: ป็นกลอนล้ำจากพิมพาพรสิรินะฮะในช่วงที่พิมพาอายุประมาณ17ปีนะฮะเนา
1: ะ
0: เป็นเพลงนะฮะที่ผมมักที่สุดนะฮะ
1: มันน่ารักนะเสียง
0: แล้วก็เก่งที่สุดสำหรับคนแต่งนะฮะคือภายใน2นาที12วินาที
1: จบได้ในเพลง
0: แล้วก็สมบูรณ์แบบนะฮะบอกเล่าเรื่องราวได้หมดนะฮะโอ้เก่งนะพูดได้สิเหตุใดเน
1: า
0: ะส่วนมากสิอัลัมพบทนะฮะ
1: เกริ่น
0: มองดูเดียวเมโคฟ้ายังนะแต่อันนี้แกแบบว่าเหมือนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเลยนะฮ
1: ะ
0: ตอนอยู่ป.1หลังจากนั้นพ่อตายย้ายไปอยู่สารคามบ้านเดิมอยู่ที่อุดรเด็กหญิงคนนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไปเป็นหมอลำแล้วก
1: ็
0: ครูคนนั้นหนูจำได้ชื่อบุญธรรมนะฮะ
1: ค่ะ
0: หนูจำได้คู่สอนป.1น่ะเนาะ
1: ป.1หรือป.4
0: ป.1จบป.4แหละย่าย
1: อ๋อเจอกันแค
0: ่
1: จากป.1ป.4
0: แล้วคู่สิจำได้บ่นะฮะ
1: ค่ะ
0: คือครูบุญธรรมนี่เขาเพิ่นได้เลื่อนยศนะฮะฉลองยศพ.ม.เข้าใจบ่ครับคำว่าพ.ม.
1: พ.ม.
0: พ.ม.เป็นวุฒิการศึกษานะฮะสมัยก่อนสิเป็นวิทยาลัยครูสีบ่มีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแบบทุกวันเนาะวิทยาลัยครูเขาจบม.1 ม.2 ม.3 ก็สามารถไปเรียนอีก2ปีเขาเอิ้นปกศปกศเตี่ยเขาเอิ้นเตี่ยนะ
1: สูงไม่ใช
0: ่ถ้าสูงก็คือต่ออีก2ปีไงต้องจบม.5 อย
1: ่
0: างเงี้ยแล้วก็จบสู้ว่าจบม.3 ก็สามารถที่จะไปเรียนปกศเขาเอิ้นปกศเตี่ยแหละ2ปีหลังจากนั้นก็สอบบรรจุเป็นครูได้
1: ค่ะ
0: ก็ได้วุฒินั้นนะฮะวุฒิปกศ
1: ปกศอันนี้คือสามารถที่จะสอนเด็กได
0: ้ก็เป็นบรรจุเป็นครูเลยหมายความว่าไปสอบถ้าสอบบรรจุได
1: ้
0: หลังจากนั้นก็เทียบนะไปเรียนต่ออีกนะฮะก็หมายความว่าเรียนเทียบนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพ.ม.วุฒิพ.ม.สูงกว่าปกศนิดนึงพ.ม.ก็คือพิเศษครูมัธยม
1: ค่ะ
0: โอ้เล่าเรื่องเล่าเนาะเอาแต่ว่าตอนนี้เปิดสายหน้าไมค์ถามคุณผู้ฟังนะฮะ
1: ใช
0: ่ว่าใครตอนนี้
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
1: มาแล้วผู้โชคดีของเราวันนี
0: ้
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: จากคุณอะไรคะ
3: พัทราค่ะ
1: คุณพัทรา
0: พัทรา
3: สวัสดีค่ะดีเจจ้าจ๋า
1: อาจารย์อาจารย์นะคะ
3: ดีเจโก้ตังโก้ค่ะ
1: อู้ดีเจจ๋านภาพรแล้วหูสำเด็จเน
0: ี่
1: ยนะคะเต็มยศเลย
0: ดีเกโก้กาโก้เป็นกระปุกเลย
1: คุณพัทราคุณพัทราพร้อมหรือยังที่จะเล่นเกมกับเรานะคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วบอกสโลแกนของแคบิวได้เลย
3: ค่ะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์ดิวเคราติน
1: ว้าวถูกต้อง
0: รอรับนะฮะพัสดุได้เลยของจากเราจะให้เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: แทนความคิดถึงค
1: ่
3: ะ
1: แทนความคิดถึง
0: เด
1: ี๋
0: ยวเป
1: ิ
0: ดให้ช่วงต่อไป
1: เออพี่ก๊อตค่ะพี่ก๊อตนะ
0: เนาะอ้าวขอบคุณนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกิจกรรมสนุกแบบนี้นะคะของรางวัลจากแคบิลหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิลได้นะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิลนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: เอาสิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วอย่ารอช้ารีบส่งรีบส่งเลยนะฮะนำฝากล่องยาจุกยุงตราหานฟ้าแบบไหนสีไหนก็ได้นะครับมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนหลังจากนั้นส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ไปลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลช่อคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลจากหานฟ้าแจกโชคทั่วไทย
5: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
1: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการเจ็บหน้าอกจุกคล้ายมีก้อนติดอยู่ในลำคออย่างเงี้ยนะคะนั่นคือสัญญาณเตือนแล้วนะของกรดไหลย้อนสาเหตุหลักๆก็กินมื้อดึกกินแล้วก็นอนความเครียดกินเผ็ดอย่างเงี้ยนะคะปรับพฤติกรรมนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นซึ่งมีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเกนหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
5: เล่าข่าว90
6: คือหาทั้งร้านแฟนคลับใจป้ามอบสร้อยทองคำหนักถึง10บาทมูลค่า 700,000 บาทให้อามน้อยโรจนันพระเอกหมอลำซิ่งชื่อดังเจ้าตัวปลื้มหนักสวมสร้อยขึ้นโชว์ทันที พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจและ4ตุลาคมนี้เจอกับอาร์มน้อยโรจนันท์ครั้งแรกบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองแฟนหมอลำไม่ควรพลาดนะคะ
7: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
8: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
9: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
8: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: พระธาตุลาหนอง
1: นี่แหละพระธาตุลาหนองข้องหักนะคะชื่อวิลาวัน
0: ลาหนองไม่ใช่ลาหนองเนาะ
1: ต้นเขียน
0: บอกเคยไปนะฮะอุดรมีชัยต้องไปแน่นอนอุ๊ยคิตตี้นะฮะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
3: สวัสดีค่ะบีทิพย์กัญญา800,000ซาวค่ะตอนนี้คุณกำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
11: สายด่วนอย.1556
0: เอาขอบคุณเสือไก่กุ้งคอยซักเต็มหลังหน้าอกนาซักเสือหลวงพ่อเปื่นครับจากสกกโอ้เอาครบเลยเนาะหลวงพ่อหลวงพ่อหลิวเนาะถ้าขี่เต่าเนาะคนละองค์อ
1: ันนี้หลวงพ่อเปื่น
0: พ่อเปื่นอยู่ทางไหนเนาะบัดนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: สรัตน์กาลสินขอบคุณค่ะที่เปิดเพลงไพพงสะท้อนในฟังมวล
1: คิตตี้สาวอุดรว่าไงคะชอบดูรอยสักเต็มหลังของสาวๆแต่ตัวเองไม่ชอบสักนะคะซอย6ซอย7พัทยาจะเป็นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรตอนนี้มาเปิดกลางวันรอรับทหาร US
0: แสดงว่าตอนนี้คิตตี้ไปประจำการแล้วเนี่ยซอย6ซอย7เนาะ
1: เอาขอบคุณยายนี่เด้อน้อยใจแม่ย่าด้วยนะคะ
0: แต่ว่าตอนนี้ตามคำขอจาก
1: คุณพัทรา
0: พัทรานะฮะแทนความคิดถึง
1: จบแล้วส่งไปฟังข่าวนะคะแล้วก็ไปดูไลฟ์สดนะคะกดไลค์กดแชร์ทางแฟนเพจ90ได้เลยภาษาอีสานคำว่าเฮ็ด

0: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรนะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่าและแผลไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้านอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาถ่ายทอดความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปุณสราวุธจอกรมรายงานค่ะ
4: วันนี้ที่สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดตัวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุนการจัดการแสดงเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนอันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในชื่อตอนสีดาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสตรีผู้เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผสมผสานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัฒนาพรและฉากอันวิจิตรการตาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่5กันยายนนี้เวลา 10:00 นทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสราวุธจอกลมรายงานครับ
3: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าในปีนี้มังคุดใต้มีผลผลิตรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้วคิดเป็นร้อยละ67ซึ่งยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบกับคุณภาพและการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกด้วยการดูดซับและกระจายผลผลิตประมาณ 20,000 ตันพร้อมกับเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสทั้งยังจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มช่องทางและเร่งกระจายผลผลิตเกรดรองจากพื้นที่ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศสนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับมีพื้นที่คาดการปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าโดยเฉพาะใน6จังหวัดในแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดเลย
6: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่ สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้

0: FOA นะครับผู้ใดจำได้แน่เนาะเมตาเสียงก็คือกันนะฮะทั้งสองคนนี่นะครับผู้แฝด OA คิดฮอดตลอดเวนะฮะก่อนหน้านั้นมุ่นแค่นแกนคุณนะฮะหูบอว่าคิดฮอดนะครับหรือสิเป็นไหมไทยหัวใจสิน
1: ปากก็ไม่แต่ใจรักนะคะ
0: เอกพลมนตรการคนมีอดีตนะคุณผู้ฟังกำลังติดตามเราฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโดยโจ้จังโก้แล้วก็จ่านภาพรนะครับ
1: ใช่แล้วนะก็วันนี้เราจะอยู่กันยาวๆวันศุกร์นะคะเนาะ
0: อยู่กันจนฮอดเหย้าสำเร็จแก่ฮอดแค่เที่ยงคืนนะฮะ
1: เออนะคะ
0: ฉะนั้นอย่าลืม SMS นะฮะส่งเข้ามาตอนนี้เลยเดี๋ยวอ่านนะ
1: 4689990นะคะ
0: หลังไม่ก็มาได้022807127น้องแม็กดูแลอยู่นะครับเดี๋ยวมวนๆกันต่อนะฮะจากบุญยูลูกแม่ของเวอร์ซานอ

0: มีคำว่าตีติดติดตีติดติดตีติดติดนะครับเป็นเมโลดี้ที่
1: ที่ฮิตนะ
0: ไม่ตกยุคนะเนาะ
1: ใช้ตลอดเลย
0: บัดสีลงกับมาลงจงนี่นะฮะนะ
1: มันจังสีลงเป็นบ
0: ่นะสวัสดิ์สารคามนะฮะเอา90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะแต่ว่าคนที่เฮ็ดดนตรีเมื่อกี้นี่บ่ฮู้ว่าผู้ใดนะแต่ว่าอาจารย์สวัสดิ์มักสีลงแนวนี้ตลอดนะฮะเอาขอบคุณจากสุกัญญานะส่งการบ้านเข้ามานะฮะ
1: คำว่าเฮ็ดเอ็ดเป็ดนะคะเอ็ดเป็ดนี่เป็นเรียกสิ่งของที่มีลักษณะใหญ่แล้วก็แบน อย่างเช่นติดอยู่ตามหน้าแข้งหน้าขาเนี่ยเขาจะเรียกที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งเรียกว่าติดเอ็ดเป็ดประมาณนี้นะคะ
0: แล้วก็
1: เฮ็ดเอ็ดเป็ดนะคะนะ
0: คุณเล่นจันถือบอ
1: ถูกต้องนะคะแล้วก็คิตตี้สาวอุดรถูกต้องจ้าเคยไปหลายครั้งแล้ว
0: ครับ
1: พระธาตุล่าหนอง อยู่ถนนริมโขงหนองคาย
0: ห้องหินแตกเคยไปบอ
1: วัดวังวิเวกการามสังขบุรีการเอาขึ้นไปการไปหนองคายหรือที่ไปการบ่เนี่ยเคยมีแบบอุโบสถเนี่ยจมน้ำคล้ายๆกันนะคะละกาพี่ขนองนะคะหัวอกพ่อห้าง
0: ครับ
1: ขอบคุณดีเจเจ้าจ๋าที่เปิดเช่าสองแรงสวงนะคะ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อ้าวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะออมสินอยากช่วยนะเปลี่ยนหนี้หลายทางจัดการให้ได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาที่ต้องจ่ายโน่นนี่นั่นเยอะไปหมดนะฮะจนเงินแทบไม่มีเหลือนะทำงานทุกวันแต่ทำไมเงินไม่เคยพออะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาจัดการให้ฮะสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหานะฮะนะสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยจากธนาคารออมสินช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายนะสำหรับผู้ประกอบ อาชีพที่มีรายได้นะครับอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุดก็ให้ถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.75% ต่อเดือนแบบแฟลตเรทนะฮะเรทนะฮะแบบแฟลตเรทเลยนะฮะหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับผ่อนนานสูงสุด5ปีหรือ60งวดนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะครับสมัครได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือไปดูรายละเอียดเบอร์ www.gsb.or.th นะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.
2: ในยุคที่โซเชียลมีเดียไปไวเหมือนติดจรวดข้อมูลสุขภาพอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็หลั่งไหลมาให้เราเห็นทุกวันแต่เอ๊ะปลอดภัยจริงไหมใครจะช่วยเราเช็คได้ล่ะเนี่ย
3: ไม่ต้องปวดหัวไปค่ะเพราะตัวจริงเรื่องใส่ใจสุขภาพอยู่ทางนี้ค่ะขอแนะนำช่องทางโซเชียลมีเดียจากอย.ที่พร้อมเสิร์ฟข้อมูลชัวร์ไม่มีมั่วให้คุณรู้ทันทุกข่าวปลอมและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายแค่กดติดตามกันไว้ที่ Facebook และ TikTokชื่อ FDA ไทยในช่องทางนี้คุณจะได้พบกับสาระความรู้แบบทันกระแสเข้าใจได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การตรวจสอบเลขอย.หรือเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กำลังระบาดเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการมีข้อมูลที่ถูกต้องและรู้เท่าทันค่ะ
2: สายด่วนอย1556
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร 082-352-4446 ถึง 8ช้างไทยช้อปปิ้ง
7: พี่ๆวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
8: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
7: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
8: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: 10อันดับเพลงดัง90

0: เองดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: อ้าวสอมีตื่นขึ้นมาตอนนี้เนาะนะฮะเนาะขอก่อนให้หายเหนื่อยเนี่ยครับเวอร์ซันเน
2: า
1: ะ
2: บูดซาท่าอิดนะคะตอบหน้านะคะภาษาอีสานก็มาเฮ็ดเอ็ดเปด
1: ถูก
2: ถูกต้องเขียดตะแอถูกนะคะเฮ็ดเอ็ดเปดนะคะ
1: อ
2: ้
1: าว
2: 4689990รีบส่งมาร่วมสนุกกันนะคะ
1: เฮาสิอยู่กันจนฮอดเที่ยงคืนเด้อ
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
7: ฉันธนาชัชชา
8: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้มาเติมเต๋าภูสินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
9: ขอเป็นทางทางเจ้าแม่เด้อขอเบอร์เจ้าแม่ได้บ่
10: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
8: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช็อปปิ้ง
11: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
12: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินนะคะในชุดนี้มี5ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็มี5ขั้นตอนด้วยมีแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินนะคะ
13: ริ
12: ปออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินด้วยนะ1ชุดนะคะจะมี5ชิ้นปกติราคา695บาทโปรโมชั่นนะคะสำหรับพิเศษเลยช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นแล้วยังแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจอีก1ตัวส่งฟรีด้วย0923524446สั่งเลยค่ะ
13: อ้าวมาเฉลยกันเนาะ
12: เฉลยเห็ดเอ็ดเป็ดนะคะเนาะสระเอฮอนกฮูกนะคะไม้ตะคูดอเด็กสระเออ่างดอเด็กสระเอปอปลาดอเด็กเขียนแบบนี้แหละ
13: ครับ
12: นะ
13: สำหรับชั่วโมงสุดท้าย
12: ชั่วโมงสุดท้ายคำถามปวดตับของเรามาแล้วเกี่ยวกับจังหวัดนะคะจังหวัดอะไรนะคะปู่เนี่ยเป็นคนขี้เหงา
13: ปู่ขี้เหงา
12: เออปู่ขี้เหงามากนะ
13: ร้อยเอ็ด
12: ผิดค่ะ
13: มีปูปลาหลานไงทงกุล่า
12: อะไรปูปลาหลานคืออะไร
13: เอ้าบ่ฮู้บ่ปูปลาหลาน
12: ไม่รู้อ่ะ
13: เออ
12: นะคะ
13: เอาส่งมานะครับ
12: 4689990
13: เดี๋ยวมาอ่านกันขอความ SMS นะ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกรวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้
14: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอีสานซุปเปอร์ฮิตเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะ
1: หมอลำม้วนม้วนเนาะบอกว่าสิเป็นเอื้อนน้องไส้หมอหนึ่งนะฮะพลภูแก้วนะครับ
0: สัญญาฮักที่คำชะโนดนะคะนิวมุกดานะคะหักเด้อผู้สาวอ้ายหนึ่งพลันชัยใจสั่งมาว่าหักเจ้าเบียร์พร้อมพงนะคะ
1: เป็นหมอร่ำหมอร่ำรุ่นใหม่เนาะหนุ่มๆทั้งนั้นนะฮะนะ
0: ค่ะ
1: มีแต่คนร่ำมวนๆนะ
0: หนุ่มๆกำลังนึกหนึ่งว่าเอ๊ะหมอร่ำเถ่าๆมันจะใส
1: ่หมอร่ำบัวเถ่าอันนั้นรุ่นเจนซี
0: โอเค
1: ซีเนียนะฮะรุ่นก่อนหน้านั้นซีเนีย
0: ค่ะ
1: นะฮะหมอร่ำร่ำมวนๆนะสมัยก่อนนี่เนาะ
0: ค่ะ
1: คณะรังสีมันนี่โอ้นะฮะนะ
0: ค่ะ
1: รังสีมัน
0: บอกซื้อบอกคือทางภาษาอีไพ่ภาษาอีสานเนาะ
1: แน่นอน
0: บอกคือทางภาคอีสาน
1: หมอลำรังสีมันนี่เริ่มต้นจากเขาเรียกว่าไปล่ำออกวิทยุนะฮะ คือเอาเสียงไปออกวิทย
0: ุ
1: ยุคของศิลปินแห่งชาติคุณแม่ชวีวรรณดำเนินนะฮะนะ
0: ออกวิทยุบอมเมนออกทีวี
1: ในช่วงนั้นแกไปฮัทเลี่ยนล่ำนะอยู่ทั้งจังหวัดอุบลแล้วเป็นคนอำเภอหัวตะพานเด้จังหวัดอุบลแต่ว่าตอนนี้ขึ้นจังหวัดอำนาจเนาะ
0: ใช่ค่ะหัวตะพาน
1: หัวตะพานนะฮะคุณแม่ชวีวรรณดำเนินนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็ไปล่ำก่อนนะฮะเลี่ยนล่ำก่อนหรือว่าล่ำครูประกบกันครับทองคำเพ่งดีอย่างประมาณนั้น
0: อ๋อฝ่ายชายฝ่ายยิ่ง
1: ฝ่ายรายการ
0: ค่ะ
1: กลับไปออกรายการวปท6สถานีวิทยุวปท6จังหวัดอุบลราชธานีมือละ30นาทีอย่างประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: คือเป็นล่ำแบบสดๆนะล่ำ
0: ดีเนาะ
1: ล่ำ
0: ตอนนี้น่าจะมีบ้าง
1: เป็นล่ำก่อนกับสิล่ำแก่กันไปแก่กันมา
0: โต้ตอบ
1: หลังจากนั้นก็วิวัฒนาการนะฮะเป็นล่ำเรื่องนะฮะจำปาสีต้นอย่างประมาณนั้นนะฮะนางแตงอ่อนอย่างประมาณนั้นก็เลยเกิดความคิดนะฮะตั้งวงหมอลำดีกว่าว่าซะเนาะ
0: เห็นไห
1: มก็เลยบอกว่าให้แฟนๆนี่ฟังรายการวิทยุนี่ล่ะตั้งซื้อคณะหมอลำมาว่าซะเนา
0: ะ
1: ตอนเริ่มต้นนี่มีประมาณ 8-16 คนแค่นั้นเด
0: ้
1: แต่ก่อนนี่คือสิบไม้ก็ว่าล่ำคนนี่เป็นพ่อคนนี่เป็นแม่แล้วก็เสียงกลับไปกับมาไม่ว่าใครๆละครนะ
0: ใครเหมือนละครวิทยุ
1: หลังจากนั้นก็เลยเอาตัวละครเพิ่มมาแล้วก
0: ็
1: เอาคนนี่เป็นพ่อไปย่ากันเพิ่มจำนวนมาเรื่อย
0: ๆ
1: ตอนนั้น10กว่าคนนี่16คนนี่ถือว่าหลายว่าซะเนาะ
0: ค่ะโอ้แล้วไปล่ำแต่ไหนเฮ้ยในวิทยุ
1: กะเขาก็เป่าแค้นแล้วก็มันก็ในห้องส่งเนี่ยเนาะก็ล่ำสดๆเลยแหละ
0: ก็พากันนางกันอันนี้เรียงกันหลายๆคน
1: มันก็คือเฮาเว้ารายการวิทยุเพียงแต่ว่ามีแค้นดวงเดียวก็สามารถที่เป่าได
0: ้ค่ะ
1: ก็ล่ำกันเนาะบัดนี้เนาะล่ำไปก็เลยคนมาเขียนจดหมายในสมัยก่อนบ่มีหรอกโทรศัพท์ทั้งต่างจังหวัดเนาะในยุค30 40ปีก่อน
0: ก็จดหมายสิฮอดเนาะ
1: จดหมายมากอ่ะให้ตั้งซื้อคณะเด้อว่าซะเนาะว่าคณะหยัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่ามีคณะที่ถูกใจแฟนเพลงนะฮะที่ส่งเขามา
0: อันนี้เขาเรียกว่าเหมือนการโหวตอ่ะเนาะ
1: นั่นแหละแต่คุณมี SMS เลยแม่นบ
0: ่การโหวตการโหวตนะฮะ
1: แล้วก็เขาเลยตั้งชื่อว่าคณะรังสีมันเพราะว่าในยุคนั้นสิมีละครวิทยุนี่โด่งดังนะฮะเนาะคือเป็นขวัญใจเลยล่ะดังกว่าเพลงก็แล้วกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็คณะรังสีมันวาสนาละครวิทยุคณะของละครวิทยุที่ไปออกอากาศทั้งต่างจังหวัดนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยส่งเขามาเลยเอามาตั้งชื่อเป็นรังสีมันเห็นบอกชื่อมันก็บอกคือหมอลำ
0: นี่ไงที่จะบอกว่าทำไมมันไม่เหมือนแบบทางภาคอีสานเพราะว่าคณะแต่ละอย่างอย่างเช่นปฐมบันเทิงศิลป์อย่างนี้สิมันบอกลำ
1: บานี่เขาก็ร่วมโตร่วมพ่นกันอุ้ยนะฮะเนา
0: ะ
1: โดยการสนับสนุนจากเทพบุตรสติรอดชมพูนะฮะเนาะแล้วก็โด่งดังเห็นบอกว่างานคืนนึงนี่40,000กว่า50,000นี่คิวจองประมาณปี2511ถึง2513-14ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ไม่สมัยนั้นทำไมยังแพงจัง
1: แพงนะถือว่าแพง
0: แพง
1: แล้วก็ค่าโตนี่ค้นหมืดฝ่ามั่วดินมาเลยว่าซะเนาะมีชวีวรรณดำเนินท่องค่ำเพ่งดีนะฮะเนาะเคยฟังบ่ครับผู้ใดท่านเนี่ยครับที่รถขายน้ำปลามากเขาสิเปิดก่อนล่ำของท่องคำเพลงดีมากนะ
0: ไม่น่าจะทัน
1: ยุคหนึ่ง
0: เอา FC ผู้ใดท่านเนี่ยนะคะบอกเนี่ย
1: ถ้าท่านเด็กแขวลุ่นเลยเนาะตอนนั้นผมเป็นเด็กหน่อยอยู่นะอะไรบานี้เขาบอกว่าล่ำมวลหลายในคณะรังสีมันเนี่ยจนคนฟังเนี่ยเด็กขวดหม่องเงียวสน
0: อวิขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เข้าใจคำว่าขวดหม่องเงียววะ
0: คือหมายถึงว่าไม่อยากไปไหน
1: มันสิขาดนิท่านขาดตอน
0: มันคือถ้าจะฉี่ก็ฉี่ตรงนั้นเลย
1: มันสิเป็นสุว่าส่วนมากหมอลำไปแสดงจะไปแสดงน้ำตามเดินวัดหรือว่าสนามวัดนะฮะวัดมันก็จะมีเป็นลาน
0: เป็นลานกว้าง
1: ลานอเนกประสงค์ในวัดนั่นแหละเคยเห็นแบบคู่มือดีกับมีเนา
0: ะ
1: แต่ว่าสมัยก่อนมันสิมีมันสิเป็นกีดินทรายหลายๆกีดินทรายหยาขึ้นบ้าง เล็กน้อยยังประมาณนั้น
0: กำลังนึกอยู่ว่าเขาจะฉี่ยังไงถ้าเป็นผู้หญิง
1: ผู้หญิงบอกครับควดมองเงี้ยวผู้หญิงนุ่งผ้าถุงไง
0: ผู้หญิงจะฉี่ไง
1: อ้าวก็ควดที่บัดนี
0: ้เอาแล้วจะไม
1: ่ควดก็หมายความว่าเอาทรายเนี่ยกวาดมา
0: แล้วก็คล้ายขุด
1: มันก็จะเป็นหลุมหลุมมันบอกเป็นทราย
0: ไม่ผู้ชายนี่ยังนึกออกแต่ผู้หญิงนี่จะ
1: นั่นแหละผู้หญิง
0: ถอดกางเกงในก่อนนะ
1: ไม่รู้นะฮะเขาอาจจะไม่ใส่แล้วก็นุ่งผ้าถุงไง
0: อ๋อมันก็แบบว่าม
1: องเงี้ยวว่
0: า
1: ส
0: นอมันก็เลยบางๆเนาะ
1: คือพอไปคนมันหลายนะย่านเขาคล้ายๆว่าขาดนิทาน
0: มันเคิก
1: มันสิเคิก
0: มันเค
1: ิกแสดงว่าเครื่องเสียงบ่ดีเนาะสมัยก่อนเนาะ
0: โอ้ถึงขนาดแบบ
1: แต่ว่าบาปได้ซุ่มนี่เนาะ
0: ฉี่นะ
1: เพราะว่าตื่นยังมาเศร้ามาก
0: ฉี่ใส่วัด
1: เนี่ยหน่อยล้วงตาเนาะกวดวัดเนาะโอ้ยนะฮะเนาะเปลี่ยนผ้าละเขาอีก
0: ถ้าฉี่อย่างเดียวโอเคแต่ถ้าอย่างอื่นไม่ไหวนะ
1: อย่างอื่นบ่ได้เนาะนะฮะอย่างอื่นจะของกับซีเมนต์จะของนะฮะวัดมองเงี้ยวล่ำมวลหลายว่าสน
0: อ
1: คำว่าขวดมองเงี้ยว
0: ค่ะจุ๊บโบสุดท้ายแล้วบดีนะพรุ่งนี้มีผู้ใดตอบคำถามป่ะเนี่ย
1: โอ้มาเยอะเนาะ
0: ใช่ที่ถามว่าจังหวัดอะไรปู่ขี้เหงาเกี่ยวอะไรกับลุงเกี่ยวอะไรกับลุงก่อนนะคะ
1: ถูกไหมล่ะ
0: ไม่ถูก
1: พัทลุงว่าสน
0: อไม่ถูก
1: เขาแค่ลุงนะยังไม่ถึงปู
0: ่ยังไม่ถึงปู่นะ
1: นิ้วคนรอมวนคักว่าสนอบูดซาก็ชอบนิ้วมุกดา
0: อ่ะเด็กหญิงคูณตอบมาผิดค่ะบูดซาผิดนะคะนวลใหญ่ก็ผิดนะคะ
1: พัทลุง
0: ผัดลุงสุกัญญา

0: สนามกีฬาแห่งชาติหรอ
1: นั่นแหละสนามสุพัชราไส
0: เออสนามสุพัชราไสแล้วก็เดินไปนิดนึงนะคะซ้ายมือ
1: เคียมเคียม
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็เข้าไปเลยกองหนุนคอนเสิร์ตเดี๋ยววันที่4ตุลานะมีผู
1: ้ยางไปกระตำตึงเลยเน
0: า
1: ะ
0: มีแต่หมอลำเด้อ
1: หมอลำปฐมบันเทิงอุ้ยบ่แม่นระเบียบวาทศิลป
0: ์ระเบียบ
1: คณะระเบียบวาทศิลป์ปทะคณะศิลปินภูไทยวีรพงษ์วงศ์สินสิเนาะ
0: ใช่
1: มวนกรุ๊ปนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ยังมีแมนมณีวันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพร
0: ค่ะ
1: เพชรคทาวุฒนะฮะ
0: โอ้เยอะมาก
1: อามน้อยโรจนันนะฮะหรือสิเป็นนักร้องจากชิงช้าสวรรค์นี่เพียบเลยนะฮะนะ
0: ค่ะโดยเฉพาะเต้าหยองนี่โอ้เต้าหยองกับท็อปนรากรอันนี้ระเบียบวัฒนศิลป์เน
1: าะเดือนหน้าวันอาทิตย์ที่4นะฮะ
0: มีภูไปนะมีภูวันอาทิตย์ที่4ตุลานะคะอาเลนเจนบอกว่าสมมุติสุดท้ายขออยากลืมเพียงเขาสีจันทร์ได้เด
1: ้อได้นะ
0: คะโอ้อ้าวส่งมานะคะไม่เกี่ยวกับอะไรกับลุงนะจังหวัดอะไรปลูกขี้เหงา
1: ใบ
0: ขี้เหงานะคะก็นั่นแหละค่ะทางผักได้อะผักได้แหละ
1: เอาตามคำขอจากคุณเลนเจนนะฮะอยากลืมเมียเขาซะเนาะคืนวันศุกร์นะฮะเก็บตกจัดให้นะฮะทุกคนนะฮะที่ส่งขอความ SMS แล้วก็หลังใหม่

0: อีสานซุปเปอร์ฮิตชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: กรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานจริงๆนะคะคุณฟังเนื่องจากว่าการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกแล้วก็กินอาหารรสจัดด้วยอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปนั่นก็คือโปรไบโอติกซึ่งมีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นจะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยในเรื่องขับถ่ายด้วยนะคะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้เลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: อย่าลืมกันแล้วกันนะฮะเอาแท็กซี่สโมสรวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เรามีนัดกันนะครับพี่ๆแท็กซี่ทั้งหลาย
1: ค่ะ
2: ไปเจอกันนะ 11:00 น.เป็นต้นไปที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะฮะพบกับ DJ 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ศิลปินนะฮะแม่นมณีวันนะฮะเนา
1: ะ
2: ประกาศเลยความม่วนเนาะทั้งหล่องทั้งล่ำนะฮะสุดยอดนะฮ
1: ะ
2: สำหรับพี่ๆแท็กซี่ที่ไปวันนั้นนะครับก็ไปรับสิทธิ์แท็กซี่ปันสุขสภาพดีนะฮะมูลค่า 500,000 บาทคันที่2นะครับหลังจากนั้นก็ลุ้นนะฮะรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัลละ 1,000 บาทอีก10รางวัลลุ้นของรางวัลมากมายนะครับสำหรับพี่ๆที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินนะฮะหรือแอดวิชนะฮะก็อย่าลืมนะครับนำใบเสร็จที่ถูกต้องนะครับเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับร้านมาที่งานนะลุ้นรับของพิเศษจากไอชินภายในงานอย่าลืมนะครับไปเจอกันนะครับตอนนี้ไอชินนะฮะเขาเปิดขุมพลังใหม่นะมั่นใจทุกเส้นทางนะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือนั่นคือแบตเตอรี่นะฮะเพื่อรองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็รถไฮบริดนะฮะไฮบริดช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้รถเน้นคุณภาพและความคุ้มค่ามี SMFนะฮะแบตเตอรี่ให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นและก็ EFB นะฮะเป็นแบตเตอรี่พลังเสถียรนะฮะรองรับระบบ Start Stop ทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองนะฮะแล้วก็ AGM นะแบตเตอรี่พลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Start Stop นะฮะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานทั้ง3รุ่นนะฮะไอชินยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้คุณทุกเส้นทางนะครับหาซื้อได้เลยวันนี้ตามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณไปติดตามรายละเอียดที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand นะฮะ
1: โอ้มีหลายคนตอบมานะคะ
2: สาวผัดเมืองพ่นพี่โจ้สาวจ๋าขอเพลงฉันรักเธออย่างครับ
1: จะรักเธอจนสิ้นใจ
2: อ๋อ
1: ของเดือนเพ็ญวัสนะ
2: เดือนเพ็ญวัสน
1: ะโอเว่นดาม่าบอกว่าทักทายผอ.ทั้งสอง
2: ครับ
1: นะคะจังหวัดผิดนะคะไม่ถูกนะคะ
2: พังงา
1: เ
2: ออว่าถืออ่านวลใยมาถูกทางเลย
1: นวลใยถั่วต้มนะคะนวลใยก็จะได้ประมาณ8คะแนน
2: ละฮะ
1: นะคะไม่เต็มต้องแบบว่าพูดให้มันถูกต้อง
2: เพราะว่าย่าลาไปแล้วไง
1: คิตตี้บอกว่าอะไรคะบอกว่าจังหวัดปัตตาไม่ถูก
2: ปัตตา
1: เต้ยสังลาเวอร์ชันอะไรคะผู้หญิงนำเน่จะเป็นเอียงอันก็ผู้ยิ่งอันคิตตี
2: ้นะคะหมักผู้ยิ่งผู้ชายจัดนี่คืนเท่าเราบอกฟังเลยเด้
1: เออเขามีแต่ช่วงผู้หญิงถ้าเขาต้องจะฟัง
2: เออแล้วก็
1: เขาก็จะฟังอยู่ประมาณ3คนนะคะที่เขาฟัง
2: เขามีผู้หญิงแค่3คนเลยขึ้นแล้ว
1: ไม่มีหลายคนอยู่นะ
2: ก็3คนนะ
1: เอามีหลายคนอยู
2: ่
1: ผู้สาวด้วยล่ะ
2: อาจารย์พูดนะครับขอบคุณดีเจโจ้ดีเจจ่าที่เปิดเพลงให้ฟัง
1: มีผู้บอกว่ารับทราบครับไว้วันที่4ตุลาเนี่ยสิร้องไปเบิ่งบ่ไกอนุสาวรีย์บันไดดอกแล้วก็มื้อนี้เปิดเพลงมวนหลายเป็นตะอยากฟ้อนนําม
2: ื้อนั้นไปฟ้อนโลด
1: นะมีแต่หมอลําเด้อมีผู้บอกเลย
2: ที่สเตเดียมบันย่านบันทัดทอง
1: บูซ่าได้8คะแนนนะคะ
2: ส่งมา SMS นะฮะ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
4: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
5: ฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล้ว
6: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้าย ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
6: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
8: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
9: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
8: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
9: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
8: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
10: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
11: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
12: เหงือกบวม
13: แปรงฟันก็เจ็บ
12: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
14: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
15: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
14: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
16: ์กราบยาโมช่วยเสริมชีวิ
17: ตสวัสดีค่ะใบเฟิร์นสุทธิยาค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของใบเฟิร์นนะคะกับสาวโคราชขาดรักนะคะเสาร์นี้อย่าลืมมาพูดคุยกันนะคะที่แชทชาร์จโชว์90ลูกทุ่งรักไทยแล้วมาฟังกันนะคะ
14: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
15: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: โบตันชนิการนะคะซื้อเพลงมาหมักมวลนะคะ
1: หมักมวล
0: ในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: สุกัญญา
0: สุกัญญาสุกัญญานี่ตอบได้แค่นี้ก็คือได้ให้ประมาณ6คะแนนพ
1: ่ออ
0: ้ามีผู้บอกว่าผมนี่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเพลินเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วยังไปกินข้าวแลงไปนําเสร็จแล้วก็นอนแห่งย่านเป็นกดไหลย้อนอยู่ช่วง
1: เอ้าเซบอกว่าไปบรรจุครูล่ะ
0: เออ
1: เ
0: อ้าบุนีมื้อนี้วันหยังวันศุกร
1: ์บ่ได้สอนเด็กน้อย
0: ไปสอนมาล่ะบ่หรือเด็กน้อยปิดเทอมหรือจังได
1: หรือเขาไล่ออก
0: คิตตี้สาวอุดรตอบคิตตี้ก็ได้7คะแนนนะต้องตอบให้เต็มคำบอกว่าคุณพี่ไปดูป้อมหรือเปล่า
1: ป้อมกับพี่โต๊ะ
0: พี่โต๊ะบัตร 7,000
1: บัตร 7,000 นั่นแหละ
0: โอ้ยก็ยังมา
1: บนพื้นเวทีมันยุบ
0: มันยุบตัวแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าใครจะดูก็คือได้ไปดูที่วันที่9หรือใครจะคืนเงินก็คือประมาณวันที่7เขาสิขึ้นให
1: ้บัตร 7,000 หายกว่าไม่ข
0: ึ้นอันนี้ตรงที่เป็น VIP นะ
1: หายกว่าไม่ขึ้นมักกะสันแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกว่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเขา
1: ใช
0: ่
1: พี่โต๊ะพี่
0: ป้อมวันนี้อัศนีวสัน
1: คนจังหวัดเลยผมเคยไปเบิ่งนะฮะตอนนั้น
0: ตอนนี้แกก็อายุมากแล้วเนาะ
1: กลุ่มใจไม่มีอย่างก่อกลุ่มใจไม่มีลอลิง
0: ไม่มีลอลิง
1: ตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่นะฮ
0: ะ
1: บ้าหอบฟางตอนนั้นชอบมากของคือตอนนั้นแกหนุ่มๆนะ
0: สมัยนั้นก็คือแบบเป็นแบบดูโอเนาะเป็นคู
1: ่แกเป็นพี่น้องกันนะคู่นี้แกมีสไตล์แกนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้แกอายุมากแล้วแกก็มีสไตล์เวลาบ่ายกับสีบ่ายแบบปากดีแล้วก็วิธีพูดวิธีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเนาะบุคลิกก็แต่ว่าคนไปเบิ่งบัดนี้เนาะนึกถึงเราย้อนฟรืดไปประมาณ
0: เราต้องดูยุคของพี่ป้อมด้วย
1: ประมาณสัก30-40ปีนะฮะเนา
0: ะ
1: แล้วก็ FC ของเขาก็ยุคนั้นแหละคือตอนนี้มีเงินแล้วไงตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นไม่มีเงิน
0: คือถ้าบัตร 7,000 เขาก็เรื่องสิวๆอยู่แล้วนะคะ
1: เพราะว่าทุกคนก็มีกิจการแล้วก
0: ็
1: บางคนก็เกษียณอายุแล้วด้วย
0: เออใช่
1: เออ
0: นะคะ
1: ก็มีความสุขเนาะอ้าวแต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าไมค์ของเราเนาะ
0: สายสุดท้ายแล้วจริงๆ022807127มาเลยค่ะ
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ค่ะ
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: ค่ะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
7: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
8: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
7: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
8: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
7: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
8: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
7: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
8: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
7: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
8: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
7: ย้ำ02-974-5720
8: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90 90ซุปเปอร์รีเควสต
1: ์มาแล้วสายสุดท้ายได้แฟนหล่อนะฮะพ่อห้างนะฮะเนาะพ่อห้างแบบแม่นมานี่วันไง
0: อ๋อหัวอกพ่อห้างแล้วเป็นแม่ห้าง
1: กำลังดีตัวเป็นพ่อห้างเนาะแบบหมวดก็แล้วกัน
0: ผู้หมวดเอาไหมสุกัญญา
1: พ่อห้าง
0: ผู้หมวดเอาไหม
1: เอาวะ
0: ฮะเอา
1: บ่เอาจ้ะ
0: บ่เอาเพราะว่าเกณฑ์อายุบ่ได้แล้ว
1: เกณฑ์อายุเกิน เดี๋ยวเขาแกจะบอกว่าเดี๋ยวยังก็ไม่อยากทำร้ายวัตถุโบราณ
0: ไม่ไม่ขนาดพี่จันทายังบอกว่าพี่แล้วก็สนใจ
1: ยังไปต่อคิวน้องเขาอยู่พี่จันทา
0: พี่จันทาบอกว่าพี่สนใจมากเลยนะเฮ้ยเนาะ
1: โอ้ยสุดท้ายนี้ดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: เอาแม่งหนังงามมาจังไหนอยากฟังเพลงอีหยังล่ะคะ
1: ครับ
9: เอาอย่างนะนักรอที่มอยแดงอ๋อ
1: เพลงนี้มันออกจากระบบไปแล้ว
0: จะไปใส่หากับพ่อ
1: มันมีผมไปฟังอยู่ว่าเอ๊ะทำไม
0: สิมันเนี่ยอีหยังกันยังว่าบ่มีนะคะ
9: เอาไม่ก็ได
1: ้เอายังบ่ทันได้เข้าระบบก็แล้วกันนะฮะ
0: เอาอีหยังก็
9: เอาคิดฮอดสอดแจ
0: ้
9: ง
0: อ๋อสอดแจ้งโอ้ยแล้วกลับกับแบบว่ามันฟ้ามืออรดนะฮะเอามอบให้ผู้ใดล่ะเนี่ยกินฮอดสอดแจ้ง
9: ไอ้แค้นๆกับมันมักม่วนแล้วก็วานซะเลยจ
0: ้ะอะไรแค้นๆนะคะแค้นน้ําแค้นเข้า
1: ให้มันเต็มๆเลยประมาณนั้นเนาะเอามาเฉลยกันอ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเปิดให้ฟัง
0: นะฮะเอาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าจังหวัดอะไรปู่ขี้เหงายะล่ะยะล่ะนะฮะ
1: ยะลาย
0: ะลา
1: ไปเมืองยะลา
0: เออยะล่ะยะล่ะถามอยู่นั่นแหละยะล่ะยะลา
1: ภาษาทั้งไต
0: ยะล่ะนะคะ
1: สนุกสนานกันเต็มที่ตอนนี้ดีเจแบงค์รณพรมารอแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มานะคะคุณผู้ฟังเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันจันทร์ขอบคุณมากๆเลยทุกคนเลยเจอก
1: ัน
0: ว
1: ัน
0: จ
1: ัน
0: ทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: สานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจแบงค์รณพร
1: ซุกขี้มันเสมอมั่นเครื่อไม่ความเจ็บยะใดความไข่ให้ลังโฮมบันสันวาความไข่ยามีครับพี่น้องต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมแบงค์รณพรครับพี่น้องได้เวลากับเปิงเซ่เปิงเซิงมาอีกคือเก่าคือเดิมครับมีแต่เพลงมวนๆมื้อนี้นะฮะหอบเอามาเป็นขั้นรถผุ่นพี่น้องหอบมาตั้งแต่เพชรบูรณ์พุ่นเด้อนี่นะมากกว่างมากไก่ฮอดแต่มาฮอดวังนึงอีหลีพี่น้องน้ํากับบ่ทันได้อาบเข้ารายการเลยญาติพี่ญาติน้องแม่บ่ได้ฟังเพลงมวนว่าซั่นว่าอื้อนะสานต่อความมันความมวลนะครับจากพี่โจและพี่จ๋าโดยน้องแบงค์รณพรสุดหล่อคนนี้เช่นเคย อยากฟังเพลงใดครับ022807127 SMS 4689990ได้เลยนะครับในช่วงนี้สิเพลงซาเพลงเร็วเพลงไทยเพลงเทศเพลงเทศบ่มีฮะมีแต่กันตรึมนะถ้าคันอยากฟังก็สิเปิดให้ฟังซะได้เดี๋ยวนี้ร็อกคงคอยพี่ยิ่งยงอย่างงี้เพลงใหม่ของไอ้ดำรัศกรเจ็ดทมจังสิอยากฟังเพลงใดบอกน้องแบงค์ได้เลยนะโทรมาหลังไมค์ตอนนี้น้องกอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ก็อย่าลืมไปโหลดกันครับพี่น้องฮาลังเถอะเฮาไปกวางไก่บ่ได้อยู่ในโซนของกรุงเทพปริมณฑลก็สิได้เปิดฟังผ่านทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ในระบบ Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะเวียงนฤมลค่ะตอนนี้คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ

0: ลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
1: ้โค้งสุดท้ายแล้วนะฮะใครที่กำลังเร่งเครื่องอยู่ตอนนี้นะฮะระวังแหกโค้งด้วยพี่น้องครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆครับนะครับกับการส่งชิ้นส่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วนะครับปีนี้ก็แจกหนักเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่อยากได้ทองนั้นต้องฟังดีๆเลยคุณผู้ฟัง มีทองมาแจกได้เดี๋ยวนี้เป็นทองคำแท่งครับทองคำแท่งจากหันฟ้าหนัก1บาท1รางวัล นะครับแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำนะครับ25สตางค์อีก5รางวัลรวมแล้ว 107,000 พี่น้องครับ 179,500 บาทหลายคักกติกาฟังดีๆง่ายมากๆเพียงคุณผู้ฟังเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของหันฟ้านะครับแล้วก็ตัดเอาฝากล่องนะครับเขียนชื่อสิเขียนกระไดสิพิมพ์กระไดนะครับเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับที่อยู่ลงไปให้ชัดเจนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฟ.สายใหม่กรุงเทพ10224นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรีบเลยนะฮะสิบจับรางวัลกันอีกบ่โดนนี่เลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วใกล้จะหมดใกล้จะหมดเขตที่รับชิ้นส่วนแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งกันมานะครับหันดิ้งกินยาหันฟ้ากินยุ่ง
0: อีสานซุปเปอร์ฮิต
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตครับอยากให้พี่น้องซอยเลือกเพลงแน่มีเพลงเพราะๆมากมายเลยครับที่เป็นเพลงฮิตนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงนี่ครับนี่ตั้งแต่ว่าจะเอามาจากสามเพลงเอามาสองเพลงก็พอเออพี่น้องซอยเลือกเลือกเพื่อเปิดปรับเลยอีสานลำเพลินฮะนะฮะในเวอร์ชันของต่ายอรทัยเพลงนี้ดีมากๆเลยซึ่งต้นฉบับเนี่ยนะครับเป็นเพลงของอังคณางคุณชัยพี่น้องเพลงนี้ก็ฮิตมากๆนะครับคือฟังยังไงมันสะอิดสะอ่อนอยู่ในใจแล้วก็มีดอกจานประหารใจเพลงนี้อยากฟังเพลงใดพิมพ์มาดูนะฮะ4689990ได้สเปิดฟังตอนนี้เลยมีบอมีบอมีบอบอมีว่าสันว่านี่มาแล้วมุ่นหนาท้องร้องใจอ้ายว่าสันว่ามันบ่แม่นตะล่าโอ้ยนะฮะอ่ะดอกจันประหารใจครับอีสานลำเพลินเบิ่งความสิมีผู้ใดส่งมาบอกดอกจันประหารใจนี่เพลงนี่เนี่ยต้นฉบับนี่ว่าสู่ฟังก่อนต้นฉบับนี่เป็นสิริพรอัมไพพงศ์นะฮะเป็นยังคือจะเป็นผู้ยิ่งว่าสันเตียคู่สลาพลเราตอนนั้นเป็นเพลงที่อยู่ก่อนสิสิมาอยู่กับแกรมมี่เฮ็ดอดีตรักทุ่งดอกจานเพลงนั้นก็ให้สิริพรอัมไพพงศ์เป็นผู้ร้องแต่ว่าผู้ที่เอามาทำใหม่ก็คือไอ้มนต์แคนแกนคู่แล้วก็โด่งดังขึ้นมาให้ทุกคนได้ฮู้จักนะครับดอกจานประหารใจเพลงนี้ดีแห้งนะครับเอามาลองในหลายๆเวอร์ชันกับมวนครับเพราะว่าสิเป็นทั้งหนังละครยังสิครับเอาไปเล่นกันดีๆเอาไปลองเป็นประกอบละครกันดีได้ฟังเวอร์ชันนี้กันแล้วกันมีคนขอมาพอดีเลยนะพี่เวียสุคนละวัดไอเวียไอนัดแล้วก็ไอฝ่ายยายฝ่ายแสนสวยจ้ะ

0: แล้วตัวทองหน้านี่ค่ำเดียวขึ้นมาขาดปื๊ดเลยพี่น้องม่วนหลายดอกจานประหารใจอีสานซุปเปอร์ฮิตครับ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่แค่10บาทเท่านั้นเองนะครับกับเครื่องดื่ม OT นะครับอันแซ่บพี่น้องเด้ออันที่มันเป็นกินกาแฟโรบัสต้าพี่น้องดีค่อยละมากหลายนะครับเวลาที่เฮาแบบว่าดื่มไปแล้วเนี่ยรสชาติมันแบบยั่วยวนใจแต่ว่าที่ดีบ่แพงกันพี่น้องครับของดีนี่บ่จำเป็นต้องแพงของดีไม่ต้องแพงเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการดูแลเจ้าของเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฮาต้องเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นกับตัวเราเองนะฮะเครื่องดื่มสมเกาหลีต่างกุยจับพี่น้องอันนี้ดีขึ้นกันนะคุณค่าทั้งอันแบบของโสมมันตัดเต็มมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่าเคยได้ยินโสมเกาหลีตังกุยจับโสมเกาหลีตังกุยจับนี่แหละฮะเจ้านี้เลยนะครับกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะฮะหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT เนี่ยรสชาติเนี่ยโอ้ยดีพี่น้องครับแซ่บแล้วก็เพิ่นตอนนี้เพิ่นให้สะสมฝานําเด้พี่น้องครับฝามีค่าอย่าทิ้งนะฮะเก็บให้ครบ3ฝาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง

0: สมเกาหลีตังกุยจับครับ
1: เล่าข่าว90
2: ม่วนจอยขั้นสุดแน่นอนสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้จัดเต็มเหมือนงานหมอลำเฟสติวัล2วงหมอลำฮอตระเบียบวาทศิลป์ประทะกับศิลปินภูไทยยกทัพหมอลำตัวท็อปโชว์เต็มเวทีตามด้วยหมอลำซิ่งอามน้อยโรจนันยังมีลูกทุ่งฮอตอีกเพียบณสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรีค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
10: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
9: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
10: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลำสีพันดอนมวนๆนะพี่น้องครับกับน้องเล็กธนกฤตนะครับเพลงนี้แค้นเสียงแค้นผู้เบาน้อยยาวๆแต่ก็มวนเพลงนี้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ใจจดใจจ่อครับลูกทุ่งสแควร์ครับพี่น้องภาวะศิลปินระดับตำนานของวงการหมอลำมากกันหลายนะฮะนั่นก็คือพ่อเอ๋พักดีพลล้ำพ่อเอ๋นี่พี่น้องวาดการฟ้อนการล่ำวาดตกโกงนี่นะมีการเอาไปใส่กันสืบทอดนะฮะทอดถ่ายทอดทายาทมาสันต่อไปเอาให้นกพงศกรนั่นสิเวลาฟ้อนนี่โอ้ยคือการคักพ่อกับลูกนะฮะรวมไปถึงนี่พ่อวีระพงษ์วงศิลป์ครับศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำนะก็เอิ้นทำนองกาเต้นก่อนพี่น้องครับหลายคนบ่เข้าใจอีหยังเนาะกาเต้นก่อนนะกาล่ำทำนองกาลสินสารคามนี่แหละพี่น้องครับแต่ว่ามันสิมีจังหวะแบบยึกยักยึกยักเอิกหยังสินะพี่น้องก็เลยว่ากาเต้นก่อนเป็นการเลียนแบบธรรมชาติของกาโดยการใส่เสียงสินะพี่น้องต้องให้พ่อมาสอนนะจังสิฮู้ว่ามันเป็นจังไดนะครับมื้อนี้มีเพลงมวนๆจากพ่อวีระพงษ์วงศิลป์ให้ได้ฟังกันด้วยThank you.

0: ิ่นว่ามักเมียเขาถึงบ่แม่นเมียเฮาขอแอบมักแน่ก็สิได้อยู่ดอกติมักเมียเขาครับวีรพงษ์วงศ์สิน
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานไปทำอะไรมาคะทำไมดูผิวหมองคล้ำจังเลยช่วงนี้
7: พี่ก็เครียดอยู่เนี่ยทำยังไงดีหน้าคุณพี่มีทั้งฝ้าจุดด่างดำเลยการมะยมช่วยพี่ด้วย
6: ได้เลยค่ะนี่เลยสบู่ซาเน่ไรซ์มิลแอนด์ไฮยาโซปช่วยลดฝ้าจุดด่างดำช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูนุ่มเด้งใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายหอมอ่อนโยนจากน้ำนมข้าว
7: ว้าวของดีๆแบบนี้พี่ไปอยู่ไหนมานะทำไมเพิ่งรู้เนี่ย
6: จัดไปเลยค่ะรีบไปซื้อเดี๋ยวนี้ชิ้นละ129บาทยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มออนไวส่งฟรี
8: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าโทร022807127เพิ่มเพื่อนใน LINE @ค้นหา @ช้างไทยช้อปปิ้ง

รากรฮะบ่เข้าค่ายว่าหลายใจบ่ได้หลายใจที่เห็นน่ะเขาอื่นหลายคนเจอกันกับท็อปนรากรได้บนเวทีลูกทุ่งสแควร์ครับนอกจากท็อปนรากรแล้วผู้นี่ก็มาได้พี่น้องป๊อปปี้ใหม่ทองคำ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

แกจะไปรู้อะไรวันนี้นะวันนี้นะฉันขี่รถแบบว่าแอร์ไม่เย็นน่ะนะมาตั้งแต่นวลลำนาลายนวลนะแกจะไปรู้อะไรเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับนี่เป็นภาษาโคราชนะครับจากตั๊กแตนชลดานะครับจิรักหรือจิรอกเพลงนี้ก็ดังเหมือนกันนะเริ่มบ่คือโคราชแล้วเริ่มออกไปสุพรรณแล้วนะเพลงนี้ก็ดังเด้ฉันว่านะนะแล้วก็ก้อนหน้านั่นก็จะเป็นไอ้เพลงของสิริพรเนี่ยเพลงนี้ก็ดีนะสาวอิเล็กโทนว่ะสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่มีแบบว่าไอ้วงดนตรีใหญ่ๆแล้วมันก็มีอิเล็กโทนตัวเดียวเนี่ยมันก็เล่นโอ้ยมวนหลายบอกกล่าวบอกคู่ตนุกล่าวบอกไอจากเอิญขวัญวรัญญาครับแล้วก็ยังมีดาวเต้นหมอต้นนะฮะจากต่ายอรไทยด้วยนะครับเอาช่วงนี้ไล่สดกันอยู่ฟันทั้งแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะฮะพี่บอลเท็กซี่กะทักทายรายงานโตกันเข้ามาผ่านทาง SMS ด้วยนะฮะจัดให้ไปแล้วกับเพลงนี้มนต์หน้าทองลองใจอ้ายเอาผู้ใดอยากฟังเพลงใดก็บอกกันมาพี่น้องครับ022807127 SMS 4689990อยากฟังเพลงใดบอกมาเลยนะฮะบอกคอยแน่ถอดขอคอยแน่บางคนบอกว่าโอ้ยคอนแมงไม่เคยได้ฟังจากเธอดองคือจังหน่อไม้เนี่ยว่าสันว่าเพลงเด้บ่แม่นหน่อไม้เนี่ยมีไงสิริพรแล้วว่าไว้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วขอมาเลยฮะ022807127 SMS 4689990ได้ฟังแต่แท้ล่ะจังได้ก็ได้ฟังคักๆนี่ล่ะเอาคันเจ้าบ่ได้ฟังนี่คอยให้เจ้าย่างมาเตะคอยอยู่สถานีเลยเอาอีหลีอ่ะพาพี่น้องไปแอวเหนือกับผู้สาวเก๋นะจักหน่อยกันแล้วกันเนาะ

0: เป็นเดียวเนี่ยไปแอลได้หมดตั้งเหนือเลยนะเจ้าเก๋วรรณการอย่างมาอ่านยากแต่ว่าแต่ว่าชื่อเนี่ยน้องเก๋วรรณการเนี่ยสุขาวดใจใส่ใจเฮียนเนาะแบงค์เนาะก็อ่านบ่ออกแล้วเนาะเก๋นัทการนะครับซื้อคนอ่านง่ายคือสิตายนี่นะจวนปี้ไปแอลเหนือเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบว่าจวนนะจวนคนนั้นคนนี้ไปแอลบ้านตัวเก่าเงี้ยดีขนาดเพลงนี้เนี่ยมันมาจากเพลงไต่ก่อนชนน้องล่องใต้อันนี้จวนปี้แอลเหนือนะครับมวนตลาดดีๆนะครับเอ้าว่าถึงเรื่องราวดีๆของพี่ๆแท็กซี่กันดีกว่าแท็กซี่สโมสรนี่พี่น้องครับดีให้ดีค่ะเด้อกิจกรรมนี่นะไปลองๆๆไปฮอดไซฮอดไซกับไปน้ำกันว่าซั่นทอไปลุ้นแท็กซี่แท็กซี่ปันสุขพี่น้องขั้นที่2แล้วดีขึ้นยังเนี่ยอันไปร่วมกิจกรรมมีข้าวกินได้พบปะสังสรรค์สนุกสนานเฮฮาแล้วกะยังได้รวมได้รุ่นเป็นแท็กซี่ปันสุขจากไอชินอุ้ยบริหารง่ายๆได้พี่น้องครับหายากยากปีที่แล้วนี่แจกไปแล้ว1ปีนี้แจกอีก1ปีหน้าก็จะแจกอีกหลายขึ้นหลายขึ้นเพราะว่าไอชินเพิ่นใจดีครับแท็กซี่สโมสรนะครับประกอบเป็นกิจกรรมที่ชวนๆพี่น้องละไปพบพ่อกันก็คือวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ครับเจอกันที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับสนุกสนานแน่นอนศิลปินมากมายแล้วก็ไอแมนมันนี่วันนะเจ้ารับรองเลยล่ะครับผู้ใดอกหักแท็กซี่ท่านใดอกหักปะเมียมากเหมือนนั้นให้ก็มองเจอแม่มณีวันเข้าไปนี่อยู่คิงนิ่งแล้วก็สิทธิพิเศษนะฮะพิเศษสำหรับพี่ๆแท็กซี่เท่านั้นใครที่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินก็ลุ้นรับแท็กซี่ปันสุขราคากว่า 500,000 บาทขั้นที่2เลยเด้นะฮะไปกินข้าวโฮมกันพี่น้องโอ้ยน่ารักก็มีรางวัลแจกกันด้วยนะคือรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็ 1,000 บาทอีก10รางวัล นะฮะพร้อมกับของแจกของแถมมากมายหลายอย่างอย่าลืมครับบัตรเหลืองบัตรประชาชนพกไปให้ดีย้ำอีกครั้งอย่าพลาดเจอกันตลาดวันโอวันมาร์เก็ตศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงเป็นต้นไปกับแท็กซี่สโมสรเด้อ
1: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์1เพลงที่ถูกรีเควสต์มานะฮะคุณยายสง่ายมราชอยู่บ่ไก่บ่ไก่เฮานี่ล่ะอยู่ข้างๆน้องแบงค์เลยคุณยายอยู่ยมราชส่วนน้องแบงค์อยู่ยมโลกขอเพลงนี้มาจากน้องณัฐสุรศักดิ์ครับมะขามหมดหวานเพลงนี้ซึ้งอินกินใจแม่ๆมากๆเลย

0: จจะลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งอีสานหรือลูกทุ่งไทยแท้ๆแบบนี้ณัฐสุรศักดิ์ก็เอาอยู่ฮะเพลงนี้มะขามหมดหวานจากน้องณัฐในช่วงของ90 Super Request ครับ
1: 90 90 Super Request Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: รณพรสมัครแล้วเรียบร้อยคุณผู้ฟังสมัครแล้วหรือยังนะครับกับสมาชิกสมาร์ทเมมเบอร์ของปั๊มซัสโก้ง่ายพี่น้องครับเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าไปที่ไลน์แล้วก็แอดเลยนะครับกับ @sasco นะครับผมพิมพ์ไปเลยมีตัวแอดไซน์ก่อนนะแล้วก็พิมพ์ susco sasco พี่น้องสิทธิพิเศษหลายอีลีแบบหลายอีลีนะบ่ได้ว่าตัวได้พี่น้องบ่ได้ว่าเอาใจเด้ก็คือต้องไปเบิ่งเองสมัครเองนะครับเพราะว่าสิทธิที่เราเห็นได้เลยเด่นชัดก็คือพี่น้องเติมน้ํามัน1ลิตรเนี่ยนะเติมน้ํามัน1ลิตรได้เลย1แต้มนะฮะ1แต้มนี่สามารถเอาไปสะสมไว้แล้วก็แลกอีหยังได้หลายอย่างบ่จะเป็นทองแน่นะฮะของรางวัลมากมายเลยหรือจะไปเป็นส่วนลดค่าน้ํามันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าไปเติมน้ํามัน 1,000 เติมน้ํามัน 1,000 บาทได้อีหยังมาสันว่าได้น้ํา1ขวดครับน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวด 1.5 ลิตรส่วนใครที่เป็นลูกค้าของบัตรเครดิต KTC เนี่ยนะเติม 1,200 บาทพี่น้องเอาไปเลย2ขวดได้เพิ่มรับเพิ่มไปเลยนะครับง่ายแห้งพี่น้องแล้วก็คะแนนเนี่ยฮะคะแนนของ KTC Forever เนี่ยก็สามารถเอาไปแลกเป็นส่วนลดได้นะครับสำหรับ449คะแนนก็ลดไป50บาท899ลดไปเลย100นะครับที่ปั๊มซัสโกทุกสาขาพี่น้องไปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมสิ้นปีนี้พี่น้องไปเลยที่ปั๊มซัสโกนะครับปั๊มน้ำมันซัสโกเติมพลังให้วันของคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทย

0: านพรีเซนเตอร์งานรีวิวสินค้าแล้วติดต่อได้เลยนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฟ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
1: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
9: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720น
1: ึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เป็นความบางอย่างนี่พี่น้องครับว่าต้องได้ของจริงก็ได้แค่ได้ฝันได้เพ้อได้คิดฮอดกะพอใจแล้วหนึ่งเพลงเพราะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะเป็นการทำดนตรีใหม่ร้องใหม่นะฮะกับไอ้ใหม่นะฝันพ่อว่าสำหรับเป็นฟีลแบบเพ้อรำพันแน่นะฮะเพ้อรำพันว่าฉันรักเธอ คนละเพลงเนาะเพลงนี้เพลงใหม่นะครับเอามาให้ดนตรีใหม่เอามาร้องใหม่แต่ว่าเป็นของคุณคนผู้เก่าเวอร์ชันต่อไปเอ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์กับฝันพ่อครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้าหมันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
4: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟกต์คลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมากเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
3: ราคาเพียง299 บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: กับพี่น้องช้างช่วงนี้กั้นมะยมปลื้มใจสุดๆไปเลยค่ะพี่ชบาบานเพราะมีคนถักว่าสวยขึ้นหน้าเนียนขึ้นด้วย
9: โอ้ยน่าอิจฉาแต่สวยจริงนะไปทำอะไรมาเนี่ย
8: แต่งหน้าค่ะล้างหน้ามาก็ยังไม่สวยหรอก
9: แต่เท่าที่ดูก็ไม่ได้รองพื้นหนานะแต่ทำไมหน้าไม่ดอบเลย
8: เคล็ดลับคือก่อนแต่งหน้าก้านมะยมจะเตรียมผิวให้พร้อมด้วยนากาโนะไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์ครีมช่วยปลุกผิวใสให้ดูมีออร่ามีวิตามิน B3 ช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำเคลียร์ความหมองคล้ำลดการอักเสบของผิวจากแสงแดดจ้าส่วนขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าก็ต้องเริ่มด้วยนากาโนะ CC ครีมเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายปกปิดริ้วรอยและจุดด่างดำได้อย่างเรียบเนียน
9: เคล็ดลับดีอ่ะ2คู่หูบูสต์พลังออร่าให้หน้าสวยใสไม่มีโป๊
8: ราคาชิ้นละ299 บาทโอนปุ๊บส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยจ้า
10: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
7: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง
11: หนึ่งเพลงครับพี่น้องฟังแล้วอยากกินปลาทูซะเหลือเกินน้องซีแกรมครับยายนีลบบุรีขอมาพบรักที่แม่กลองมีพี่น้องบอกว่าอยากกินดอกปะโทพี่น้องไผ่พี่น้องคอยอยากกินเกลือ

ู้สาวทางแม่กองนี่พี่น้องไม่เคยเป็นคอพอกเลยเพราะว่าไอโอดีนเยอะเหลือเกินอีกหนึ่งเพลงครับคุณลุงอาทิตย์ลาดพาวคุณพี่อาทิตย์ลาดพาวคุณลุงบ่ได้ไอคำทรงไทยชั่วโมงครับพี่น้องตอนชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงใดบอกน้องแบงค์ได้เลยนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: ีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจแบงค์รณพร
1: อามามวนแต่ชั่วโมงทุดท้ายแล้วพี่น้องครับ90ลูกทุ่งรักไทยอีสานซุปเปอร์ฮิตครับดีเจแบงค์รณพรครับชั่วโมงที่3แล้วพี่น้องตี2แล้วครับเพลงมวนๆหลากหลายเพลงเลยนะครับที่พี่น้องแนะนำมาด้วยน้องแบงค์เลือกให้ฟังด้วยนะครับว่าจะเป็นอยากลืมผู้หญิงคนนั้นนะครับต้นฉบับนี้บันเจิดทองแท้เพลงนี้นะมวนฟังยังไงกับมวนแล้วก็มีรักสถานหนองหานล่มครับนี่ดวงมรกตเพลงนี้กับมวนแล้วก็บัวหลวงล่อหลักมีสาวบัวหลวงบ่น้อแถวนี้แล้วก็ยังมีลงม่นค้นสีซ้อนะน้องแบงฟังดูพี่น้องครับเรื่องซ้อเนี่ยถามน้องแบงได้เลยน้องแบงคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการฟังเสียงซ้อนะฮะเสียงดังขึ้นมาจังสีเลยพี่น้องอยากฟังเพลงใดบอกน้องแบงครับ022807127 SMS 4689990อีสานซุปเปอร์ฮิตกับแบงรณพรครับ
2: สวัสดีค่ะศิลปินอัมไพพงศ์นะคะจากแกรมมี่โกคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยสิริพรอำไพพงศ์เพลงนี้ที่พี่น้องขอมาว่าสันว่าอยากฟังหลายหลายอาจัดให้เด้อใจดีได้มื้อนี้นะ

0: และนี่คือเพลงสาวทศกัณฐ์พี่น้องผู้หญิงหลายมือเนาะพี่มีแท็กซี่ครับขอมาเพลงนี้ผู้หญิงหลายมือหรือว่าสาวทศกัณฐ์จากสิริพรอ๋อมไพพงศ์พี่น้อง
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ว่าถึงบีทาเก้นย่ำใดก็คืดยากคืดอยากชาหมักพี่น้องเอ้ยนะพองนมเปรี้ยวก็อยากผู้ใดผ่านทางอันทางอ่ะเทวงเทเวศว่างดงว่างแดงเสียเด้อนะเอามาตอนนี้จังหน่อยก็ดีนะข่อยบ่อยากเป็นกดไหลย้อนพี่น้องครับเพราะว่าข่อยจะต้องเติมโปรไบโอติกให้กับลำไส้ของข่อยนะครับเพราะว่าข่อยนี่เป็นคนมักกินกินสุสิ่งสุย่างกินเผ็ดกินรสจัดกินแล้วนอนกินสุสิ่งสุย่างคือข่อยนี่แหละพี่น้องครับมันก็เลยเป็นกดไหลย้อนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเติมจุลินทรีย์เข้าไปให้ลำไส้ของเรานะครับก็คือจุลินทรีย์โปรไบโอติกซึ่งมีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับไปหาซื้อกันเลยพี่น้องครับ7-Elevenมีขายร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วไปเลยพี่น้องมันสิแบบเฮ็ดให้ร่างกายเฮาดีขึ้นสุขภาพมันเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าระบบลำไส้เราดีระบบขับถ่ายมันดีระบบดูดซึมมันดีด้วยนี่เลยนะฮะจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนั่นเองนะครับ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: พลงอย่างว่าดีครับดีแน่แท้อารมณ์เพลงดีดนตรีดีนักร้องดีเนื้อหาดีแบบนี้อันดับหนึ่งไปเลยคุณผู้ฟังนะครับติดชาร์ตของเฮามาอยู่2สัปดาห์แล้วนะครับกับเพลงนี้หัวอกว่างพี่น้องครับพี่แท็กซี่นี่เตรียมตัวไว้เลยนะครับเตรียมตัวให้ไว้เลยสมัยเมียป้านะนะนะเตรียมตัวไว้เจอกับเขาคนนี้ครับแมนมันนี่วันพี่น้องครับกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรร่วมไปถึง4ตุลาคมนี้เจอกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์อีกด้วยนะครับกิจกรรมดีๆมีมากมายศิลปินดังๆทั้งนั้นพี่น้องครับรวมไปถึงเพลงนี้ที่กำลังมาแรงผู้ใดประท่านที่เบิ้ง MV เนี่ยเข้าไปเบิ้งเลยนะดูซึ่งอินและกินใจมากๆบอสันบ่ได้อันดับหนึ่งแน่นอน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรัก

0: เล่าข่าว90
1: ลูกทุ่งสาวเสียงหวานใบเฟิร์นสุธิยาสมกับเป็นสาวหลานย่าโมเมืองโคราชจริงๆค่ะก่อนหน้านี้ปล่อยซิงเกิลเสียงหวานจากหลานย่าโมมัดใจแฟนๆไปแล้วล่าสุดปล่อยซิงเกิลสาวโคราชขาดรักจังหวะสนุกสนานกลางๆมีสำเนียงอีสานให้ฟังด้วยจะขาดรักจริงหรือไม่ไปหาฟังกันด่วนๆเลยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
0: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
5: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
0: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
5: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
6: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: พลงไม้คอมบอนบ้านไร่พี่น้องเพลงนี้เหมาะสำหรับพี่ๆแท็กซี่หลายๆคนคิดฮอดอ้ายก็ไล่มาว่าซั่นว่าไล่ที่เป็นแอปพลิเคชันเด้บ่ได้แม่นไล่ที่อยู่น้ำเรือนรางเด้บ่แม่นไล่ที่อยู่น้ำนาท้องหรือก้นกกเด้พี่น้องครับรักไทยภูมิใจเสนอกับเพลงนี้คิดฮอดอ้ายก็ไล่มา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ไปขอนแก่นบัดเนี่ยอยู่บ่นอบสาวบ้านแฮดข่อย

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดนี้กระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
3: บอกว่าสินึกถึงอีหยังก็ตามแต่ขันนึกถึงสร้างไทยพี่น้องได้เบิร์ดสุแนลใครวะนะฮะช้างไทยช้อปปิ้งครับนี่มีผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะที่แบบว่าเหมาะสำหรับพี่น้องไทยเฮาอืมนะฮะขิงเพียวนี่นะผมร่วงผมบางเนี่ยโอเคที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมเนี่ยต้องใช้เลยนะครับทั้งแชมพูครีมนวดและก็เซรั่มนะครับตอนนี้มีเซตแชมพูครีมนวดหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้องครับแชมพูนี่สะสบายหัวแห้งพี่น้องครับพวกอาการขั้นต่างๆหายไปแน่นอนแล้วก็เรื่องของรังแคบางคนนี่ผมแบบมันไม่ค่อยนุ่มเลยมันไม่ค่อยสลวยเลยใช้ครีมนวดนะครับของขิงเพียวเนี่ยนับร่องว่าพี่น้องสิแบบถูกใจแน่นอนนะครับซื้อ1แถม1มาสั่นต่อไปอ้าวเนี่ยซื้อแชมพู1แถมแชมพูอีก1ในราคา159นะครีมนวดคือกันครับ159ซื้อ1แถม1จบทุกปัญหาเส้นผมเลยกับขิงเพียวสั่งได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งครับหรือโทร0923524446เทิง8ได้พี่น้อง

มดเวลาแล้วพี่น้องครับรณพรคงต้องขอตัวอำลาพาจากพี่น้องก่อนเพลงใดบ่ท่านได้จัดให้เดี๋ยวเลือกให้ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันช่างไทยออนไลน์นะครับอยู่ดีมีแห่งสุขกายสบายใจสุขุสุคนราตรีสวัสดิ์ครับก่อนสิ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: โหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวม
6: แปรงฟันก็เจ็บ
5: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
7: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
8: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
7: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
9: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
10: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: เล่าข่าว90
1: แฟนๆชื่นชมน้ำใจจอนนี่มือปราบอินดี้เจ้าของค่ายจอนนี่มิวสิกทั้งปั้นศิลปินลูกทุ่งอินดี้ดังหลายคนล่าสุดเบรกงานเพลงเพราะหันไปดูแลอดีตนักมวยดังอำนาจรื่นเริงที่ชีวิตก้าวพลาดให้กลับคืนมาแต่ทำไม่สำเร็จล่าสุดตัดสินใจส่งอำนาจไปบำบัดสิ่งเสพติดกับหน่วยงานรัฐด้านจิตเวชโดยตรงแล้วค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้า
4: หนีแล้ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
7: ่เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
5: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
6: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: กับพี่น้องช้าง
11: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
12: เป็นอะไรอ่ะก้านมะยมทำเสียงแปลกๆทั้งวันเลย
10: ขออธิบายทีละเสียงนะคะเสียงอุ๊ยคือเสียงเหงือกอักเสบค่ะเสียงซีดคือเสียวฟันส่วนเสียงคือก้านมะยมเช็คกลิ่นปากตัวเองหนักเอาเรื่องเหมือนกันค่ะ
12: เป็นหนักขนาดนี้แล้วไปหาหมอฟันด่วนเลยแล้วเอายาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีไปใช้ซะเรื่องกลิ่นเหงือกเสียวหลอดเดียวจบยาสีฟันที่อุดมไปด้วยสมุนไพร12ชนิดกลิ่นมิ้นท์หอมเย็นสดชื่นจัดการเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายส่งเสริมแบคทีเรียตัวดีให้ฟันแข็งแรงปากสะอาดกลิ่นปากลดลงยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีไม่ใช่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
10: ์ปิดการขายเฉียบ
12: ยังจ้าราคาเพียง240บาทโอนไวส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
13: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง
14: สวัสดีค่ะศิริพรอำไพพงศ์นะคะจากแกรมมี่โกคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์เล่าข่าว90
1: ลายกนกพรแกรมมี่โกลด์จัดต่อซิงเกิล2บอกคือแล้วเนาะจากอัลบั้มอีหล่าพาราไดซ์เพลงช้าถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ต้องเจ็บเมื่อคนรักยังพูดถึงติดต่อกับคนเก่าได้เฟิร์นกัญญารัตน์แต่งคำร้องทำนองและเล่นพินควบคุมการผลิตโดยครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติคุณภาพเน้นๆค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยาระ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอ็ดบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีช็อกสารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอ็ดบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานคะทำยังไงดีผมก้านมะยมพังมากทั้งแห้งทั้งมีรังแคแถมยังร่วงอีกเนี่ยผมบางหมดแล้วไม่เหมือนผมพี่ชบาบานเลยทั้งนุ่มสลวยหนาแล้วก็เงางามด้วยมีเคล็ดลับอะไรบอกกันหน่อยสิคะ
6: นี่เลยจ้าตัวช่วยเรื่องผมแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
5: โอ้โหแบบนี้ต้องรีบไปซื้อมาใช้บ้างแล้วล่ะค
6: ่
5: ะ
6: ไปเลยจ้าราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1โอนไว้ส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
7: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง
8: สวัสดีค่ะลำไยไหทองคำตอนนี้คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: าติบ้านเมืองคือเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับสถานการณ์โควิด-19 สะสมตั้งแต่ปี 2569 พบผู้ป่วยกว่า 1.08 แสนรายเป็นสายพันธุ์โอมิครอน NB1.1.8.1 คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
1: กองโรคระบาดเผยข้อมูลตามรายงานณวันที่3กันยายน2569ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1,263 รายเป็นผู้ป่วยนอก 9,626 รายเป็นผู้ป่วยใน637รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายส่งผลให้ปี2569ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิดสะสม 108,560 รายและมีผู้เสียชีวิต16รายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มทำงานจนถึงผู้สูงอายุ 20-60 ปีขณะที่แนวโน้มจากการจำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก่อนหน้านี้ระบุว่าสายพันธุ์โควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอไมครอน NB1.8.1 ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็วแต่ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้โรคมีความรุนแรงขึ้นโดยลักษณะอาการปัจจุบันใกล้เคียงกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดหัวปวดเมื่อยอ่อนเพลียและมีไข้ต่ำส่วนอาการจมูกไม่ได้รับกลิ่นและลิ้นไม่ได้รับรสซึ่งเคยพบก่อนหน้านี้ปัจจุบันพบได้น้อยลงโดยระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ประมาณ 2-3 วันทั้งนี้ผู้ป่วยยังสามารถเกิดอาการแทรกซ้อนได้เช่นปอดอักเสบลิ่มเลือดอุดตันและภาวะลองโควิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
0: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: วันนี้วันพระชำระจิตใจผ่องแผ้วสดใสไร้ทุกข์นานาจงสุขสวัสดิ์ชีวิตหันษาพระธรรมนำพาสงบร่มเย็น
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: สอดเทพสอนทองครับส่งแอลเดือนรามก่อนนั้นมีมนรักขวัญโพธิ์ไทยนะครับจะหายพิการรักเปรวันลูกเพชรครับไอ้หนุ่มตังเกแล้วก็เสกศักดิ์ผู้กันทองกับทหารอากาศขาดรักนะครับเพลงออริจินัลเวอร์ชันที่หลายคนฟังแล้วคุ้นหูมากเลยบางคนร้องตามได้นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่นักร้องรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นหลังๆเนี่ยนำมา cover ร้องกันอยู่พอสมควรนะครับเราก็อาจจะได้ยินในหลากหลายฉบับทีเดียวนะครับก็วันนี้หยิบต้นฉบับมาฝากคุณฟังกันนะครับ6โมง20นาทีครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับอยู่กับ DJ Otto ที่นี่6โมงเช้าจนถึง10โมงเลยนะครับ022807127ขอเพลงกันได้หรือจะส่งข้อความมาทักทายกันนะครับที่ SMS 4689990ก็ได้เช่นเดียวกันทักทายคุณนภพลพิจิตรนะครับป้าเล็กตลาดพลูคุณยายสง่ายมราชมารายงานตัวแล้วพินิจยาบางกรวยด้วยนะครับคุณบิ๊กแท็กซี่ด้วยนะครับวันนี้เข้ามาแต่เช้ากันเลยทีเดียวขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังกันนะครับเพลงลูกทุ่งเพราะๆโดยเฉพาะในชั่วโมงแรกที่จะเป็นเพลงลูกทุ่งในอดีตแบบย้อนกลับไปพอสมควรเลยหาฟังยากๆนะครับจะได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ด้วยล่ะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัดโอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมาฟังเสียงของสอนเพชรสอนสุพรรณกันบ้างครับรั

ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดโหนครับอาสดใสเขียนเองนะครับแล้วก็ร้องเองด้วยในเวอร์ชันนี้แล้วก็ยังมีในเวอร์ชันของพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยนะครับที่หลายคนก็จะชอบขอมาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยเล่นต้นฉบับเพลงนี้ให้คุณได้ฟังกันไปนะครับกับชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนครับพี่แท็กซี่อย่าลืมนะครับพบกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ครับเวลา11โมงที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยผมเคยผ่านไปอยู่นะกว้างขวางมากเลยนะครับงานนี้บอกเลยว่าทั้งสนุกทั้งมันแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลใหญ่กันด้วยพบกับทีมดีเจสุดฮาจาก90ของเรานะครับพร้อมกับศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันครับรับประกันความสนุก 100% นะครับพิเศษสำหรับพี่ๆแท็กซี่เท่านั้นครับแค่ติดสติกเกอร์ไอชินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ารวม 500,000 บาทปลายปีนี้นะครับมาบ่อยเนี่ยเท่ากับว่ามีสิทธิ์มากด้วยนะครับอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันลุ้นรางวัลใหญ่นะครับ 10,000 บาทแล้วก็รางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัลด้วยพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบเลยที่สำคัญอย่าลืมนำบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานด้วยนะครับย้ำอีกครั้งห้ามพลาดเด็ดขาดครับมาเจอกันมาสนุกกันมาลุ้นโชคใหญ่ไปด้วยกันนะครับวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา11โมงตรงนะครับแท็กซี่สโมสรขอขอบคุณขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD ครีมมิลยาจุดกันยุงตราหันฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก้ด้วยนะครับ

0: พลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เธอเอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะแล้ว

0: คุ้มจริง6ชิ้น
1: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นอ่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
5: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
5: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราต
7: ิน มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
12: กลับมาฟังเพลงกันต่อครับพุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงนี้อาทิตย์ละวันครับ

0: รักสถานดินสะเทือนที่คุณถามถึงมานะครับสายันสัญญาครับช่วงนี้นี่เข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวเหมือนกันนะโดยเฉพาะชาวกรุงนะฮะต้องลุ้นทุกเย็นนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่มีฝนตอนเย็นนะครับวันก่อนนี้ก็ตกหนักมากเลยในช่วงเย็นๆในกทมต้อนรับคนกำลังเลิกงานนะประมาณสัก4โมง5โมงอะไรแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้แดดจ้าทั้งวันนะวันนี้ต้องเป็นยังไงต้องลุ้นกันทุกวันนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆหรือภาคอื่นๆตอนนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองแบบว่าฝนตกหนักกันถึงหนักมากบางแห่งเหมือนกันโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับ 60% ของพื้นที่ภาคอีสาน 70% ของพื้นที่ครับกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะครับก็มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่ครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกด้วยภาคกลางด้วยนะครับส่วนทางใต้ครับฝนน้อยนะประมาณ 40% ของพื้นที่ของพื้นที่นะครับทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยก็ฝนฟ้าคะนองธรรมดาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ยังเข้าสู่ช่วงของโลซีซั่นอยู่พอสมควรนะฮะจะหายก็น่าจะเป็นช่วงของปลายปีนี้นะครับก็เร็วๆนี้แหละนะฮะเช็คจากเข้าห้องได้นะครับก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเพราะคนเริ่มเที่ยวกันเยอะไงกันยานี้ยังแบบว่าขมักเขม้นกับการทำงานเคลียร์งานให้เสร็จนะพอกันยาพอตุลาพฤศจิกายนนี้ก็เริ่มแบบจะปิดงบปิดอะไรกันแล้วธันวาก็เริ่มเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะครับค่าห้องพักนี้ก็จะสูงปรี๊ดเลยนะช่วงนี้ก็ยังแบบเบาบางกันอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าฝนมันตกไงเวลาไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแต่บางคนก็ชอบนะครับที่จะไปเที่ยวในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะครับโดยเฉพาะไปเที่ยวทะเลฤดูฝนนี่แหมมันช่างเย็นฉ่ำจริงๆเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อที่90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อ่ะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
1: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
6: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
1: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
6: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
1: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกกันด้วยเพลงนี้นะครับยอดรักสลักใจคนหัวใจโสมครับ ฟังข่าวเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับดีเจออโต้

90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720 90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ